0: ปีจากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟลท์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสเตเบลไลซ์ระดับหนึ่งและสิ่งไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างนะครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
3: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่า ศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GET SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี
5: ้วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย ไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
5: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
2: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
5: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสต์และพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพัชรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์จันทราทิตเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 นความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลและแต่งทำนองเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 นพบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 นพบกับอินโดนีเซียในวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 นพบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:39 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้น ขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
18: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
17: ครับผม
18: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
17: ครับ
18: ส่วนประเด็นที่3ท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือแล้วความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับ
17: ครับ
18: ต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
17: ครับ
18: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
17: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
18: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ มันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาตกแผลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที่ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
17: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
18: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจ
17: ครับ
18: ฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับอย่างยกตัวอย่างอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
17: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
18: ถูกต้องเลยครับใช่ครับถูกต้องครับ
17: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
18: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได
17: ้
18: นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของอวกาศนี่ครับ ก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนวเขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
17: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้ยมาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
18: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
17: ครับ
18: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
17: อัน
18: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
17: เร
18: ื่
17: อง
18: ลดความสามารถใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
17: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงของกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
18: ครับผม
17: วันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
17: ครับสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
20: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
22: เรื่องของการลดภาษีและการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการดำเนินความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
21: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
22: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่า ทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
21: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
20: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprintสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
1: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
0: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
1: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามจิตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
0: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสเปิดเผยว่าสอสได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
7: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆนะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
4: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
7: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
6: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
3: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
7: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
3: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมขณะนี้ท่านอยู่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะครับผมนะมีผมนะครับนายปรีดาลาคามีพนักงานการเลือกตั้งนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมอยู่กับน้องเจนะครับผมนายพันธุ์ปิติศรีเรือนพนักงานสืบสวนไต่สวนปฏิบัติการครับสวัสดีครับ
2: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปรีดาครับ
1: นะฮะเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเมื่อคราวก่อนเมื่อ3 4อาทิตย์ก่อนนะครับผมกับน้องเจได้ร่วมกันมาออกรายการในครั้งนั้นนะครับเราได้คุยถึงเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งรัฐสมัครในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับผมซึ่งตรงนั้นเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเวลามันจะหมดไปก่อนนะฮะเราพูดยังไม่ทันที่จะจบเนื้อเรื่องดีนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็เลยอยากจะมาต่อในเนื้อหาสาระในประเด็นดังกล่าวก็คือแก้ทบทวนในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงข้อปฏิบัติแล้วก็วิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะก็อย่างที่ทราบว่าในช่วงนี้นะก็จะเป็นช่วงของการที่แปลว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างท้องถิ่นอยู่เรื่อยๆนะฮะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ทั้งในหลายๆจังหวัดลำพูนเราก็เหมือนกันนะในที่ผ่านๆมาก็จะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่หลายแห่งเหมือนกันฮะวันนี้ก็ได้อยากจะคุยกับน้องเจนะครับว่าอยากจะทบทวนอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ท่านผู้ชมได้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกทีนึงนะครับผมมาเรื่องคุณสมบัติในเบื้องต้นนะฮะของผู้สมัครในการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนะครับ
2: ครับพี่ปิดาครับก็ครั้งก่อนเนาะเราก็ได้พูดถึงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนะครับว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยสำหรับการเลือกตั้งเนาะว่าใครจะมาสมัครได้ไม่ได้ไงครับ
1: ครับ
2: โดยคุณสมบัติเนี่ยกฎหมายเขาบัญญัติไว้เพียง4ข้อครับสั้นๆก็คือเรื่องสัญชาตินะครับอายุเนาะแล้วก็ทะเบียนบ้านเรื่องสุดท้ายคือวุฒิการศึกษาครับปิดาครับ
1: จำไม่แค่4อย่างเน
2: า
1: ะ
2: จำ4อย่างเนาะที่เราคุยกันไปสัญชาติก็คือต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นเนาะไม่ว่าจะโดยหลักดินแดนหรือว่าหลักราชอาณาจักรไทยนะ
1: ครับ
2: อย่างที่2ก็คือเรื่องอายุ
1: ครับ
2: สำหรับสมาชิกสภาก็25ปีบริบูรณ์เนาะ
1: ครับ
2: ครับส่วนผู้บริหารท้องถิ่นก็คือ35ปีนั่นเองครับพี่ปิดาส่วนการมีชื่อแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3เรื่องทะเบียนบ้านนะครับคือการมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีไม่น้อยกว่า1ปีเนาะ
1: มีชื่อติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปี
2: ใช่ครับนับถึงวันสมัคร
1: ครับ
2: แล้วก็เรื่องวุฒิการศึกษาข้อนี้วุฒิการศึกษาข้อนี้บังคับเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นนะครับสำหรับนายกอบต.ก็ไม่ต่ำกว่าม.6นะครับส่วนท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าป.ตรีครับจะมีเพียงแค่อบต.ครับที่จะต่ำกว่า
1: ปริญญา
2: ต่ำกว่าปริญญาได้นะครับ
1: ก็คือม.ปลายม.ปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปอันนี้คืออบต.นะครับ
2: ถูกครับพี่ปิดาครับ
1: ครับ
2: ถ้าหากว่าไม่มีวุฒินะครับท่านก็สามารถใช้ตำแหน่งที่เคยดำรงมา
1: ครับ
2: มาสมัครได้เช่นเดียวกันครับพี่ปิดาไม่ว่าจะเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการสมาชิกสภาหรือครับหรือว่าสสสวอะไรต่างๆพวกนี้หากเคยดำรงตำแหน่งมาเนี่ย
1: ครับ
2: ท่านไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครับได้รับการยกเว้นไว้ครับพี่ปิดาครับ
1: ครับครับ
2: เนาะส่วนลักษณะต้องห้ามเนี่ยมีทั้งหมด26ข้อเนาะวันนั้นเราก็ได้พูดไปบ้างพอสมควรแล้ว
1: ครับเน้นย้ำ
2: ข้อ
1: ครับเน้นย้ำไป
2: ที่เน้นย้ำครับพี่ปิดาครับก็คือเรื่อง ถือหุ้นสื่ออ ื
1: ม
2: เรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอ๋อแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยเพิ่งมาบัญญัติอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยเรื่องนี้เนาะเรื่องการถือหุ้นสื่อเนี่ยก็อยากเน้นย้ำว่าต้องประกอบกิจการสื่อและมีรายได้จากการประกอบกิจการสื่อจริงครับถึงจะเรียกว่าการถือหุ้นสื่อเนาะเพียงแต่ดูแค่หนังสือบริคลสนธิว่าทำสื่อได้อันเนี้ยเราไม่ถือว่าถือหุ้นสื่อนะครับต้องพิจารณาว่าคุณ1คุณประกอบกิจการสื่อจริงไหม2มีรายได้จากการประกอบกิจการสื่อนั้นๆจริงไหมครับอันนี
1: ้
2: เป็น2ข้อหลักเนาะที่จะพิจารณาว่าถือหุ้นสื่อจริงหรือไม่ครับผม
1: สื่อในนี้ก็คือสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อ
2: สื่อมวลชน
1: สื่อมวลชนทั่วไป
2: ใช่ครับหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะครับอะไรต่างๆพวกนี้เนาะ
1: ครับ
2: ถือเป็นสื่อนะครับแล้วก็อีกข้อนะครับที่จะเน้นย้ำนั่นก็คือข้อ7นะเนาะข้อ7ก็คือเคยได้รับโทษจำคุกมานะครับพ้นโทษมายังไม่เกิน5ปี
1: ครับ
2: ข้อนี้ก็น่าสำคัญครับผมไม่ว่าจะคดีใดๆก็ตามยกเว้นละหุโทษหรือความผิดโดยประมาทนะครับเช่นท่านเคยติดคุกในคดีสมมุตินะครับข่มขืนกระทำชำเรานะครับหากพ้น5ปีพ้นโทษออกมาเกิน5ปีท่านมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับ
1: ครับ
2: อันนี้สมมุตินะครับแต่ว่าต้องยกเว้นข้อ10นะครับหากเคยกระทำความผิดในข้อ10มาไม่ว่าจะติดคุกหรือติดคุกจริงนะครับหรือไม่ติดคุกจริงอันนี้มาลงสมัครไม่ได้นะครับข้อ10เนี่ยอยากเน้นย้ำว่าสำคัญที่สุดนะครับแล้วก
1: ็
2: ผู้สมัครรับเลือกตั้งของลำพูนเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีเหตุการเลือกตั้งนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะ
1: ข้อ10เนี่ย
2: ก็จะเป็นข้อ10ทั้งนั้นเลยครับข้อ10เขาว่าเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดนะครับเนาะและความผิดนั้นนะครับมันถึงที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานค้ายาเนาะค้ายาเสพติดผลิตจำหน่ายยาเสพติดนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับที่กระทำโดยทุจริตไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นนะครับยักยอกช่อโกงนะครับรวมถึงรับของโจรด้วยนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินพวกนี้ลงไม่ได้ครับผมหรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้ามือเจ้าสำนักนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายคดีเลยครับเล่นไพ่รัมมี
1: ่
2: ไพ่รัมมี่เนี่ยตอนนี้ศาลเขาตีความนะครับ
1: ครับ
2: ว่าทั้งวงนะครับถือเป็นเจ้ามือครับเพราะว่าต้องไปดูคำนิยามนะครับเจ้ามือหมายถึงผู้รับกินรับใช้นะครับการเล่นดัมมี่เนี่ยมันผัดกันกินรอบวงสมมติท่านเนี่ยถ้าท่านกินรอบวงท่านกินรอบวงถ้าชนะท่านได้กินรอบวงอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้รับกินรับใช้ถ้าท่านไปเล่นดัมมี่เนี่ยจะอ้างว่าเป็นผู้เล่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้ามือทั้งหมดนะครับศาลก็จะลงท่านในฐานเป็นเจ้ามือครับผม
1: ก็คือมีความผิดตามข้อ10เนี่ย
2: ถูกครับก็จะถือเป็นเจ้ามือเจ้าสำนักนั่นเอง
1: ก็จะมาลงเอาสมัครไม่ได
2: ้ถูกต้องครับส่วนเจ้าสำนักเนี่ยเจ้าสำนักเนี่ยกฎหมายให้คำนิยามว่าเจ้าสำนักเนี่ยหมายถึงผู้ควบคุมดูแลสถานที
1: ่
2: นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้ขอแค่เป็นผู้ควบคุมดูแลสถานที่ในการจัดให้มีการเล่นพนันหรือว่ามีผลประโยชน์ในการควบคุมดูแลสถานที่ท่านอาจจะได้ค่าดูแลสถานที่หรือค่าอะไรจากนักพนันอันนี้ทางเราไม่ทราบเนาะบิดาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าสำนักท่านก็ถ้าท่านหามาลงเนี่ยจะลงไม่ได้ครับ
1: หมอตรงว่าไอ้คดีการพนันเนี่ยเนาะ
2: ครับผม
1: เยอะนะฮะมันเยอะนะ
2: ถูกต้องครับพี่ปิยะครับ
1: พูดถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะ
2: ถูก
1: เห็นมีหลากหลายประเด็นเข้ามาบ่อยมากนะในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันเนี่ยแล้วมารับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกของผู้บริหารเห็นเราก็ต้องมานั่งมาตีความ มาดูอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะผิดระเบียบผิดกฎหมายนะครับแล้วเข้าลักษณะต้องห้ามหรือเปล่าเงี้ยประเด็นเนี้ยถือว่ามีเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะครับเห็นต้องมานั่งพิจารณาบ่อยๆนะก็เลยฝากเน้นย้ำ
2: ฝากผู้ชมทางบ้านเนาะครับช่วยเน้นย้ำแล้วก็ก่อนที่จะมาลงสมัครเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามของตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: นะครับ
2: เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากหากท่านไม่ได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุพวกนี้เนาะครับอาจจะต้องมีการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
1: อันนี้ไม่มีแบบประมาณว่าไม่มีกี่ปีสมมติว่าต่อให้ย้อนหลังไป10ปี20ปีก็ถือว่าเคยใช่ไหม
2: ถูกต้องครับถ้ายังมีกฎหมายฉบับนี้อยู่เนี่ยยังบัญญัติเช่นนี้ไม่ว่าจะย้อนหลังไป30ปี20ปีเนี่ย
1: ในอดีตที่เคยเล่นเคยโดนจับ
2: ถูกครับเพราะตอนนี้ระบบของศาลเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นมาเยอะเขาจะนำคำพิพากษาเก่าๆเข้าระบบมาเรื่อยๆเวลาเช็คมันก็จะง่ายมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปค้นตามศาลตามนี้อาจจะไม่พบใช่แต่ตอนนี้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กันหมดแล้วครับทุกศาลเขาเข้าถึงได้หมดครับ
1: เชื่อไหมว่าบางคนผู้สมัครบางคนก็จำไม่ค่อยได้เลยซ้ำเคยอะไรอย่างเงี้ยในอดีตเมื่อ30ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยสมัยวัยรุ่นสมมุตินะสมัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยไปเผลอไปเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกจับแล้วก็มีคดีความเมื่อสมัยโน้นเงี้ยแล้วเกิดจำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: สุดท้ายมันก็จะเจอเอกสารทางศาลย้อนหลังมันก็จะโอ้มี
2: ผู้สมัครอย่าไปคิดว่าทางกกต.เนี่ยครั้งก่อนก็สมัครแล้วตรวจไม่พบหรอกหรือว่าเคยสมัครมาแล้วอะไรเงี้ยครับอย่าไปคิดอย่างนั้นครับต้องคิดไว้ก่อนว่าตรวจเมื่อไหร่ครับเจอแน่นอนเพราะตอนนี้ศาลเขาระบบเขาค่อนข้าง
1: ครับ
2: โปรเลยล่ะครับพูดอย่างนี้เนาะครับถ้าตรวจปุ๊บเนี่ยเขาส่งมาปั๊บทันทีครับเราตรวจสอบได้ทันทีนั่นเอง
1: นี่แหละข้ออ้างนะบางครั้งก็บอกว่าเคยสมัครก็ไม่เห็นมีเป็นไรเลยรอบที่แล้วอย่างนี้นะก็มีการมาอ้าง
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็จะมี2ข้อนี้ครับที่เน้นย้ำเนาะถึงหุ้นสื่อกับเรื่องข้อ10
1: ครับ
2: พี่ปิดาครับ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นลักษณะต้องห้ามเนาะที่ผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเล่นการเมืองท้องถิ่นนะครับต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ตรวจเช็คตัวเองให้ดีครับพี่ปิยาครับ
1: ครับผมนะ
2: พอเราพูดถึงเรื่องคุณสมบัติไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยสำหรับว่าที่ผู้สมัครแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งแต่ละท่านนะครับที่ต้องทราบต่อไปก็คือเรื่องการหาเสียงนั่นเองครับพี่ปิยาครับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับคุณสมบัติเมื่อเราสมัครเรียบร้อยเราก็ต้องการให้ตัวเองได้รับเลือกเนาะถูกต้องไหมครับเราก็ต้องมีการแสวงหาคะแนนนิย
1: ม
2: กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือชุมชน
1: ครับ
2: หรือที่เขาเรียกกันว่าการหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองครับพี่ปิดา
1: ครับถ้าไม่มีการหาเสียงเลือกตั้งถ้าไม่มาหาเสียงเลือกตั้งก็จะมาลงสมัครทำไมใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องคร
1: ับก็คือคุณจะต้อง
2: ท่านก็ต้อง
1: หาเสียงและดังอย่างแน่นอน
2: ประสงค์ให้ตัวเองได้รับเลือก
1: แสวงหาคะแนนนิยมจากผู้มีสิทธิ์ตั้งในท้องที่นั้นแน่นอนนะฮะมันก็จะมีกระบวนการมีวิธีการอยู่หลายๆอย่างด้วยกันเนาะ
2: ครับพี่วิทยาครับส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย เมื่อ10 20ปีที่แล้วเนี่ยการหาเสียงก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเนาะก็คือการเดินบอกกล่าวกับเป็นการเดินหาเสียงนั่นแหละครับเดินด้วยตนเองบ้างเดินบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนกับผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งในชุมชนในหมู่บ้านเนาะการหาเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ต่อมาเนี่ยการหาเสียงมันมีการปรับเปลี่ยนมีความสลับซับซ้อนมีความอลังการมากขึ้น
1: พัฒนาการไปตามยุคสมัย
2: ถูกต้องครับ
1: เมื่อก่อนเดินอย่างเดียวแล้วก็ถือโทรโข่งประกาศแว่วแว่วอย่างเดียวตอนนี้มีเยอะมากนะฮะตามยุคสมัยนิยม
2: ก็คืออย่างแรกเลยที่พบเห็นกันได้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงส.ส.หรือส.ว.หรือว่าเป็นช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเนาะก็คือการใช้ป้ายหาเสียงนั่นเองครับพี่ปิดาครับ
1: ครับ
2: ป้ายหาเสียงเนี่ยไม่ได้กำหนดอะไรมากครับระเบียบกำหนดอยู่2อย่างที่สำคัญครับอย่างแรกก็คือจำนวนป้ายนั่นเองครับพี่ปิดาครับ
1: ครับ
2: จำนวนป้ายเนี่ยจำนวนแล้วก็ขนาดครับพี่ปิยะครับป้ายหาเสียงเนี่ยจำนวนไม่เกิน3เท่านะครับของหน่วยเลือกตั้งครับสมมุตินะครับในการเลือกตั้งซ่อมเนาะมีหน่วยเลือกตั้งอยู่1หน่วยฮะป้ายหาเสียงที่จะทำได้ก็คือ3ป้ายครับพี่ปิยะครับ
1: นี่ฮะป้ายที่เขาเรียกว่าป้ายเวนิวตามเสาไฟฟ้านะครับเนาะที่ขนาดใหญ่ๆหน่อยเนาะขนาดเนี่ย
2: 130คูณ
1: 245
2: เซนติเมตรครับ
1: นั่นนะฮะ
2: นี่คือป้ายหาเสียง
1: สมมติว่า
2: ได้ไม่เกิน
1: เลือกตั้งซ่อมนะมีหน่วยเดียวป้ายท่านจะต้องมีไม่เกิน3ป้าย
2: ถูกครับถ้ามีเกินก็ไม่ได้ครับระเบียบเขากำหนดไว้นะครับ
1: ครับ
2: ขนาดนะครับไม่เกินนะครับเล็กกว่าได้ครับผม
1: ใช่
2: จำนวนไม่เกิน3
1: ครับ
2: จะน้อยกว่า3ได้ครับผมพี่ปิดาครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อย่างที่2เลยขนาดจำนวนแล้วเนาะอย่างที่2ที่ถูกควบคุมในป้ายหาเสียงคุณจะใส่อะไรก็ได้ครับในป้ายเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายนะครับ
1: ครับ
2: รูปผู้สมัครหรือรูปบุคคลที่มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงท่านโดยได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นแล้วนะครับชื่อหมายเลขนะครับหรือว่าข้อความต่างๆที่มีลักษณะเป็นการหาเสียงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยท่านต้องใส่วันเดือนปีจำนวนที่ผลิตนะครับแล้วก็ผู้ว่าจ้างที่มาผลิตให้ท่านนะครับไว้ที่ป้ายหาเสียงที่เห็นได้ด้วยนะครับ
1: ม
2: ีสองอย่างครับคือจำนวนและขนาดสองต้องมีข้อความชื่อผู้ผลิตนะครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับ
1: เขาจะได้ตรวจสอบได้เนาะ
2: ครับว่าเป็นป้ายของท่านจริงหรือไม่นะครับ
1: และผลิตที่ไหนอย่างไรนะครับเวลาตรวจสอบเขาจะยืนย้อนหลังนะครับ
2: จะมีอยู่สองอย่างครับผม
1: ประกาศเนี่ยประกาศเนี่ยไม่เกิน5เท่าเนี่ยประกาศเนี่ยมันติดไปตรงไหนบ้างครับ
2: ประกาศนี่ก็คือป้ายหาเสียงครับก็คือป้ายหาเสียงขนาดหนึ่งแต่ย่อมาให้เหลือเท่าขนาด A4 ครับพี่ปิดาครับ
1: ใหญ่กว่า A4 สิครับใหญ่กว่าหน่อยนึงใหญ่กว่าหน่อยนึงนะฮะ
2: ครับจะใหญ่กว่า A4 ประมาณ A4 ครับพี่ปิดาครับ
1: แล้วก็ไปแปะไว้
2: ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอะไรต่างๆครับการติดเนี่ยต้องติดในสถานที่ที่ท้องถิ่นหรือว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นแต่ละที่เขาประกาศกำหนดไว้ครับพี่ปิดาครับจะไปติดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ครับพี่ปิดาการเลือกตั้งซ่อมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ประกาศของกกต.ท้องถิ่นที่ทำไว้ว่าติดได้สถานที่นั้นที่นี่นะครับมีผล4ปีครับจนกว่าจะมีการประกาศใหม่สมมติการเลือกตั้งการเลือกตั้งทั่วไปครั้งเนี้ยครับ
1: ครับ
2: มีการประกาศไว้ละต่อมามีการเลือกตั้งซ่อมก็อนุโลมใช้ประกาศสถานที่เดิมที่เคยได้ประกาศไว้แล้วน
1: ั่
2: นเองครับไม่ต้องไปประกาศใหม่นะคร
1: ับ ก็ส่วนใหญ่เขาก็ติดไว้ที่ทำการของอปท.นั้นๆนะครับเนาะเท่าที่เห็นนะครับ
2: ใช่ครับ
1: เห็นนะครับ
2: ส่วนใหญ่ที่กำหนดเนี่ยก็จะหนึ่งเช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หมู่บ้านนะครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเนาะที่ทำการบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอบต.เทศบาลต่างๆอันนี้ครับคือสถานที่ที่ส่วนใหญ่ใช้ติดประกาศครับแต่จะไปติดตามเสาไฟฟ้านี้จะไม่ได้นะครับต้องไปดูเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศสถานที่ติดประกาศอีกทีนึงครับ
1: ครับ
2: ว่าให้ติดได้ที่ไหนบ้างนะครับส่วนป้ายเนี่ยก็ติดตามที่ทางสาธารณะต่างๆนะครับตามที่ประกาศของกกต.ท้องถิ่นเขากำหนดไว
1: ้ถนนเส้นนี้ถึงเส้นนี้ถนนเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะตามที่เราเห็นทั่วไปก็คือเสาไฟฟ้านะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่อย่าเขาเรียกนะบทบังขวางการจราจร
2: ใช่ครับ
1: บทบังทัศนียภาพนะ
2: มีผู้สมัครหลายท่านถามนะครับว่าป้ายหรือประกาศพวกเนี้ยหากเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยท่านต้องเก็บไปเลยไหม อะไรอย
1: ่
2: างเงี้ยครับคืออันนี้กกต.เขาก็ได้ออกหนังสือมาเป็นแนวทางในการเก็บป้ายนะครับ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าป้ายเนี่ยหากหลัง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งเนี่ยหากผู้สมัครยังไม่สะดวกเก็บเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับหลังวันเลือกตั้งค่อยเก็บก็ได้ครับเก็บให้เรียบร้อยก็ได้ครับไม่ถือว่าเป็นการหาเสียงเกินเวลานะครับอันนี้เฉพาะป้ายนะครับป้ายหาเสียงอย่างเดียวเนาะส่วนอย่างอื่นไม่เน้นแต่ว่าท่านห้ามไปย้ายหรือติดเพิ่มเท่านั้นเองครับ ห้ามไปย้ายไปติดที่อื่นติดที่นู่นที่นี่หรือว่าไปติดเพิ่มอันนี้ถ้าติดเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นเจตนาในการหาเสียงเกินเวลาแล้วแหละ
1: โอเคนะจะได้ความรู้มาเลยนะครับก็คือถ้ายังไม่ทันเก็บก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ไว้หลังตั้งค่อยมาเก็บ
2: ถูกต้องครับเดี๋ยวยกเว้นป้ายที่ใกล้หน่วยนะครับท่านต้องไปปลดลงนะครับหากท่านไม่ปลดลงเนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งครับเพราะว่ามันโชว์อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งเนาะถ้าท่านไม่ปลดเนี่ยกปน.เขาในวันเลือกตั้งเนาะหากเขาเห็นว่ามันรบกวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้เขาอาจจะไปถอนหรือปลดลงอันนี้ท่านก็อย่าไปว่ากปน.นะครับ
1: นะฮะกปน.ก็จะ
2: เขามีอำนาจเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับก็จะมาอ้างกกต.กกต.สั่งให้ปลดสั่งให้เก็บครับเพราะมันเห็นอยู่ในหน่วยยังเห็นเลยอะไรเงี้ย
2: ถูก
1: มีหลายอะไรประเด็นบางครั้งเขาก็ไม่กล้ากันนะครับเขาก็ต้องโทรมาบอกกกต.โทรมาถามกกต.กกต.เราก็บอกว่าอนุญาตให้เก็บได้เลย
2: ได้ครับอันนี้เป็นอำนาจกปน.เลยครับอำนาจโดยชอบเนาะตามระเบียบกฎหมายเลยครับ
1: ครับผม
2: ท่านปลดลงได้ครับ
1: นะโอเคตอนนี้ก็ได้เวลานะฮะพักครึ่งนึงของรายการของเรานะเรามาถึงแค่วิธีการหาเสียงได้2วิธีอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเรานะมาต่อกันช่วงที่2ของรายการยังมีวิธีการหาเสียงอีกหลายวิธีเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงที่2ของรายการครับ

0: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะครับผมปิดาลักษมีนะครับอยู่กับน้องเจพันปิติอยู่เหมือนเดิมนะครับในช่วงของแรกนะช่วงแรกนะเมื่อกี้เราพูดถึงเข้าปฏิบัติวิธีการหาเสียงนะฮะอยู่2ประเด็นด้วยกันนะฮะวิธีแรกก็จะเป็นการเดินหาเสียงขอคะแนนนะฮะตามชุมชนตามพื้นที่หมู่บ้านอย่างที่2ก็เราพูดถึงเรื่องป้ายนะฮะแล้วก็ประกาศหาเสียงนะฮะเมื่อกี้ติดในช่วงท้ายนิดนึงนะในส่วนของเนี่ยฮะแผ่นพับใบปลิวใบย้ำเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสามารถทำได้หรือไม่ยังไงครับน้องเจครับ
1: ครับพี่ปิดาครับเรื่องเอกสารการหาเสียงเขาเรียกรวมๆกันพวกนี้ครับว่าเอกสารการหาเสียงครับพี่ปิดาครับจะต่างกับป้ายจะต่างกับประกาศนะครับเพราะว่าระเบียบเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนว่าต้องทำเท่านั้นเท่านี้ครับผู้สมัครสามารถทำได้เท่าไหร่ก็ได้ครับหากอยู่ในวงเงินค่าใช้จ่ายจะทำเท่าไหร่ก็ได้บัตรพวกนี้ต้องเอาไปแจกให้กับผู้สมัครนะให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะหาเสียงนะครับเอกสารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารแผ่นภาพใบปลิวแนะนำตัวนะครับบัตรย้ำเบอร์พวกนี้นะครับแตกต่างจากป้ายจากประกาศตรงที่ไม่กำหนดจำนวนครับทำเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่มันมีวิธีการแจกนะครับที่ระเบียบกำหนดก็คือว่าห้ามวางหรือโปรยไว้ในที่สาธารณะครับต้องแจกให้กับมือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือเอาไว้ในบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ครับแต่ห้ามไปวางไว้โปรยหรือโปรยในที่สาธารณะอันนี้จะฝ่าฝืนข้อห้ามครับและในเอกสารนั้นจะต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิตนะครับสถานที่ผลิตนะครับรายละเอียดของผู้ว่าจ้างนะครับหรือผู้รับจ้างด้วยครับจำนวนที่ผลิตด้วยครับในเอกสารนั้นต้องระบุให้ชัดเจนนะครับ
0: นี่นะครับ
1: เรียกกันว่าเอกสารหาเสียงนะครับพวกนี้จะต่างกับป้ายประกาศที
0: ่มีหลายคนถามมาเหมือนกันทำได้หรือไม่อย่างไรก็ทำได้นะฮะทำได้นะฮะแต่ว่าจะต้องที่แบบว่าจะต้องมีเอกสารจะต้องครบด้วยนะว่าจะต้องระบุชื่อที่อยู่ผู้ว่าจ้างด้วยผู้ผลิตด้วยวันปีที่ผลิตด้วยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: บางคนจะมาเหมือนจะมาสำเนาเพิ่มอ่ะถ้าพวกใบแผ่นพับใบปลิวนะแล้วก็จ่ายเพิ่มเติม
1: ใช่ครับพี่วิดาครับ
0: โอเคนะ
1: ต่อมาก็คือเรื่องการใช้ผู้ช่วยหาเสียงครับพี่วิดาครับที่อยากจะคุยให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะเรื่องผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับพี่วิดาครับ สำหรับผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ผู้ช่วยหาเสียงกันเยอะเลยครับก็คือผู้ช่วยหาเสียงก็คือบุคคลนะครับที่ถูกว่าจ้างจากผู้สมัครนะครับให้ไปช่วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงของผู้สมัคร
0: ครับ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเดินหาเสียงนะครับช่วยแจกเอกสารหาเสียงให้ผู้สมัครนะครับช่วยประชาสัมพันธ์บอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องให้ช่วยเลือกผู้สมัครเนี่ยครับผู้สมัครไม่จำเป็นต้องทำเองบางทีพื้นที่มันใหญ่นะครับเราอาจจะเดินคนเดียวไม่หมดเราก็จ้างบุคคลที่เป็นตัวแทนของเราไปช่วยในกิจกรรมพวกนี้นะครับ
0: ครับ
1: ครับซึ่งมันก็มีข้อห้ามหรือว่ามีระเบียบที่ต้องปฏิบัติอยู่ข้อแรกเลยที่สำคัญก็คือก่อนใช้ครับพี่บิดาครับก่อนใช้เนี่ยต้องแจ้งรายชื่อนะครับจำนวนค่าตอบแทนรวมถึงหน้าที่ของผู้ช่วยหาเสียงแต่ละคนนะครับผู้สมัครนะครับต้องแจ้งให้กับทางผอ.กกต.ประจำจังหวัดทราบก่อน
0: ครับ
1: ทราบก่อนใช้นะครับแจ้งเสร็จไปใช้ได้เลยครับมันก็จะมีแบบนะครับง่ายๆครับหากทุกท่านไม่รู้ว่าจะแจ้งยังไงนะครับทุกท่านมาได้เลยนะครับที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดลำพูนนะครับเข้ามานำแบบไปกรอกได้เลยหรือว่าโหลด
0: ฟอร์มอยู่นะครับ
1: ใช่ครับหรือว่าโหลดจากเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.ก็ได้ครับ
0: ครับ
1: เสิร์ชได้เลยครับแบบแจ้งรายละเอียดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงอันนี้ท่านก็จะพบท่านปริ้นออกมานะครับท่านกรอกรายละเอียดนะครับ
0: สิ่งที่ต้องนำมาแล้วครับ
1: เอกสารที่ท่านต้องเตรียมนะครับ
0: ครับ
1: มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ช่วยหาเสียงแต่ละคนนะครับที่ท่านต้องการแจ้งมีเอกสารเพียงอย่างเดียวครับ แจ้งก่อนใช้นะครับอันนี้ท่านนำมาได้เลยครับแบบก็จะไม่มีอะไรครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับพี่ปิดาครับนี่ครับวันนี้ผมเตรียมมาด้วย
0: ให้กรอกแบบง่ายๆเลย
1: เนี่ยครับกรอกแบบง่ายๆว่าท่านชื่ออะไรนะครับเป็นผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่เป็นผู้สมัครอบต.ประเภทไหนนะครับหมายเลขอะไรนะครับต้องการแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียงจำนวนกี่คนค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับมีหน้าที่อะไรบ้างกับผู้ช่วยหาเสียงแต่ละคนเนาะพร้อมกับท่านก็ระบุพร้อมกับแนบสำเนาบัตรของผู้ช่วยหาเสียงแต่ละคนมาให้เราด้วยคร
0: ับครับผม
1: ง่ายๆครับใช้ผู้ช่วยหาเสียงเนาะก็เน้นย้ำเรื่องค่าตอบแทนนะครับระเบียบกำหนดไว้ว่าค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นครับจะไปให้เกินหรือให้น้อยกว่านี้ไม่ได้ครับ
0: อ
1: ัตราค่าแรงขั้นต่ำของลำพูนก็คือ350บาทต่อวันครับพี่ปิดาครับ
0: อันนี้ก็เน้นย้ำนะฮะลำพูนของเรา350บาทต่อวันนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องเป็นไปตามนี้นะครับจะจ่ายน้อยกว่าหรือมากกว่าไม่ได้นะครับ
1: และอีกประการคือท่านเลี้ยงข้าวเลี้ยงเครื่องดื่
0: ม
1: ผู้ช่วยหาเสียงได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการซื้อเสียงนะครับระเบียบยกเว้นไว้ให้แจกเสื้อแจกหมวกแจกของที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หาเสียงให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ครับผม
1: แต่ยกเว้นห้ามเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มก็เครื่องดื่มทั่วไปน้ำเปล่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยได้ทั้งหมดครับ
0: ครับ
1: ต่อมาครับพี่ปิดาครับก็คือการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นที่นิยมในช่วงหลังๆนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเล่นเฟซเล่นไลน์มีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนกันหมดละนะไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ใช้สมาร์ทโฟนกันหมดละครับ
0: ครับ
1: ผู้สมัครก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหาเสียงนะครับไปเดินหาเสียงแบบเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงประชาชนได้ยากขึ้นคร
0: ับ
1: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีต้องไปทำงานเนาะวิเวลาไปบ้านบางทีอ่านไม่พบใช่พี่นะ
0: ใช่
1: ก็ต้องเน้นนโยบายประชาสัมพันธ์นโยบายหรือว่าขอคะแนนกันทางเฟซทางไลน์ล่ะน
0: ี่
1: ครับเนาะ
0: ใช่
1: อันนี้เรื่องการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ง่ายๆครับพี่บิดาครับก็หลักการก็คือแจ้งก่อนใช้อีกนั่นแหละครับก็ต้องมาแจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนการใช้ช่องทางหาเสียงนั้นๆ
0: แจ้งเน้นย้ำมาแจ้งก่อนนะครับแจ้งก่อน
1: แจ้งครั้งเดียวนะครับ
0: ไม่ใช่หาเสียงไปก่อนแล้วค่อยมาแจ้งทีหลังไม่ได้นะครับ
1: ถูกต้องครับพี่นะแล้วก็แจ้งครั้งเดียวนะครับแต่ละประเภทเนี่ยคือแจ้งก่อนใช้เพียงครั้งเดียวไม่ต้องมาแจ้งซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าจะโพสต์แต่ละครั้งต้องมาแจ้งอันนี้ไม่ใช่นะครับหมายถึงแจ้งช่องทางเท่านั้นเองครับว่าท่านจะหาเสียงประสงค์ใช้ช่องทางเนี้ยหาเสียงท่านมาแจ้งเสร็จต่อมาท่านวันต่อมาเนี่ยท่านโพสต์ได้เลยครับโพสต์อะไรก็ได้เพียงแต่เราแจ้งช่องทางว่าท่านจะหาเสียงช่องทางไหนให้เราทราบเท่านั้นเอง
0: ครับมาทั้งทีก็แจ้งทุกช่องทางที่ท่านจะหาเสียงให้หมดเลยไม่ว่าจะเป
1: ็
0: น
1: แนะนำทุก
0: ทั้งLINE ทั้งเฟซทั้ง TikTokจะได้ไม่ต้องมาบ่อยเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: สมมติว่าคุณมีโซเชียลมีเดียที่จะหาเสียงของคุณช่องทางคุณมีกี่ช่องทางมาทีเดียวก็ซัดทั้งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เอาให้หมดไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มาวันนี้มายื่น LINE นะพรุ่งนี้มายื่นทาง Facebook อย่างเงี้ยมันเสียเวลามาบ่อย
1: ต้องวางแผน
0: มาก็มายื่นทีเดียว
1: เอกสารที่ใช้ก็ไม่มีอะไรครับเวลาแบบครับแบบเนี่ยถ้าไม่ดาวน์โหลดก็มาเอาที่สำนักงานกกต.ได้เลยคร
0: ับ
1: กกต.จังหวัดลำพูนนะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับ
0: ครับ
1: เอกสารที่ใช้อีกอย่างก็คือภาพหน้าจอโปรไฟล์ของช่องทางที่ใช้หาเสียงครับเอกสารที่ใช้เนาะก็อย่างเช่นท่านจะหาเสียงทาง Facebook เนาะประสงค์ใช้ Facebook เนี่ยในการหาเสียงท่านก็ต้องแคปหน้าจอหน้าโปรไฟล์อะครับหน้าโปรไฟล์ Facebook นั้นๆ นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับนำมาแนบกับเอกสารการหาเสียงด้วยแนบกับเอกสารแบบแจ้งการหาเสียงด้วยครับเท่านั้นเองครับเอกสารที่ใช้
0: ไลน์ก็เป็นพวก ID ไลน์แล้ว
1: ก็จะแคปหน้าโปรไฟล์ไลน์ที่มันเห็น ID เห็นรายละเอียดของชื่อไลน์นะครับใช ช่ครับ TikTok ก็ต้องแคปหน้าโปรไฟล์ที่เห็น ID ที่เห็นชื่อบัญชีนะครับเท่านั้นเองครับรวมถึงอีเมลด้วยนะครับหาเสียงทางอีเมลก็ตีเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การหาเสียงทางวิทยุก็ตีเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับจะต่างกันนะครับนี่อยากจะขอชี้แจงเรื่องการหาเสียงทางวิทยุโทรทัศน์เนาะ
0: ครับ
1: สสเนี่ยเขาห้ามผู้สมัครนะครับหาเสียงทางวิทยุโทรทัศน์นอกจากว่าจะได้รับการจัดสรรจากกกต.
0: ครับ
1: ครับแต่ต่างจากท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นเนี่ยสามารถหาเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ได้นะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดให้กกต.ต้องไปจัดสรรให้กับท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นหาเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ได้เลยครับแต่ก็จะตีเข้าเป็นทางการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไปต้องแจ้งรายละเอียดและช่องทางให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนการใช้ช่องทางนั้นๆทั้งนั้นเองครับ
0: ก็จะไปออกที่สถานีวิทยุไหนเวลาเท่าไหร่ใช้เวลากี่นาที
1: ถือโทรทัศน์ก็ได้ครับถ้ามีโทรทัศน์ท้องถิ่นเนาะท่านสามารถไปทำได้เลยไม่ต้องรอให้กกต.จัดสรรนะครับซึ่งต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ครับที่อาจจะยังไม่ได้แก้ไข
0: เคเบิลท้องถิ่นเนาะเคเบิลท้องถิ่นได้ทั่วไป
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับถูกต้องครับ
0: หลายๆจังหวัดก็เคยเห็นอยู่นะแถวท้องถิ่นเคเบิลท้องถิ่นอะไร
1: ใช่ครับก็จะตีเป็นการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปครับ
0: อ
1: ันนี้ประชาสัมพันธ์กันไว้เนาะต่อมาครับข้อสุดท้ายเนาะที่เป็นที่นิยมกันเหมือนกันก็คือการหาเสียงโดยใช้รถแห่นะครับหรือพาหนะในการหาเสียงครับข้อนี้ก็ต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนการใช้เช่นเดียวกันครับพี่บิดาครับ
0: ครับ
1: ไม่ยากครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับมีสำเนาทะเบียนคู่มือรถนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขับขี่ครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่แจ้งเท่านั้นเองครับส่วนแบบเนี่ยไม่ดาวน์โหลดก็มารับได้เลยนะครับที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดลำพูนครับกี่คันก็ได้นะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับว่าท่านจะใช้รถแห่กี่คันนะครับ10คัน20คันได้หมดครับขอแค่อยู่ในวงเงินที่กกต.กำหนด
0: ครับผม
1: นั่นเองครับ
0: รถยานพาหนะอะไรก็ได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นรถกระบะใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถกระบะนะครับเป็นรถมอไซค์รถซาเล้งนะครับได้หมดครับแล้วก็ป้ายพี่ปิดาเวลาจะสังเกตพี่ยาจะสังเกตป้ายที่ติดบนรถ
0: ครับ
1: บนรถแห่นะครับป้ายพวกนี้ไม่นับรวมอยู่ใน3ป้ายที่ติดอยู่ตามทางสาธารณะนะครับไม่นับรวมครับก็คือป้ายหาเสียงที่ติดตามที่หรือทางสาธารณะเนี่ยท่านได้3ป้าย
0: ครับ
1: ส่วนรถแห่เนี่ยเขาระเบียบไม่ได้กำหนดนะครับท่านจะติดกี่ป้ายติดจำนวนรถกี่คันอันนี
0: ้
1: กฎหมายระเบียบไม่ได้ห้ามไว้ครับแล้วก็ไม่นับรวมอยู่ใน3ป้ายนั้นด้วย
0: คร
1: ับผมต่อมาก็คือเรื่องสถานที่เวทีปราศัยครับหากท่านประสงค์จะจัดสถานที่เวทีปราศัยเนี่ยต้องแจ้งวันเวลาการปราศัยให้กับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบนะครับก่อนการจัดด้วยนะครับ
0: ครับอันนี้มีไหมอันนี้ไม่ค่อยเห็นเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ย
0: ถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยมีไหม
1: ของลำพูนเราเนี่ยจะเป็นส.ส.ครับพี่ดาครับที่จัดสถานที่เวทีปราศัยกันส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเน้นไปการทางผู้ช่วยหาเสียงพาหนะหรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์ซะมากกว่าเนาะพี่ดาครับ
0: มีข้อเน้นย้ำเกี่ยวกับใช้ยานพาหนะรถแห่บางครั้งมันกรณีที่แบบว่ารถมันเกินบางครั้งบอกแจ้งมาแค่8คันอย่างเงี้ยแล้วมาวิ่งจริงเกิดมาโผล่มา9คัน10คันที่ไหนไม่รู้อะไรเงี้ยมาเหมือนมีคนหวังดีมาช่วยโฆษณาหาเสียงอย่างเงี้ยเราต้องมีความระมัดระวังตรงนี้ยังไงบ้าง
1: คืออย่างนี้ครับพี่ปิดาครับคือบางทีเนี่ยแจ้งไม่ครบแจ้งไม่ครบบางทีท่านใช้10คันแต่ท่านแจ้งมาแค่9 อีกคันหนึ่งเกินมามีคนอยากมาร่วมหาเสียงช่วยท่าน
0: ไม่คิดค่าน้ำมันช่วยฟรีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: อย่างนี้ท่านต้องรีบแจ้งให้กับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนทราบด้วยนะครับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบครับแล้วก็เนี่ยจะได้เป็นเกราะป้องกันตัวท่านนะครับเนาะส่วนใช้น้อยกว่าเนี่ยแจ้งมากกว่าใช้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าแจ้งน้อยกว่าที่ใช้เนี่ยแล้วมันมีเกินมาเนี่ยท่านต้องรีบแจ้งเหตุการณ์นั้นให้กับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบครับหรือถ้ามันผ่านมานานมากแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลยนะครับพี่ปิดาเพราะว่าหลายๆเคสในลำพูนเนี่ยต้องออกจากการไปพูดทางท้องถิ่นก็เนื่องจากว่าใช้แจ้งภาชนะครับ
0: หรือไม่ก็แจ้งไม่ตรงเนาะ
1: ครับ
0: แจ้งไม่ตรงแจ้งไม่ครบ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแจ้งไม่ครบครับพี่ปิดาครับเช่นท่านแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเนี่ย10คันเน
0: า
1: ะแต่พอใช้จริงไปใช้12คันแล้วก็ไม่แจ้งเหตุการณ์ให้ทราบด้วยเนี่ย
0: ก็เขามีหลักฐานมีภาพถ่ายมีวิดีโอมีอะไรบันทึกไว
1: ้ท่านต้องถ้าหากว่ายืนยันได้ว่าเป็นภาชนะที่ท่านได้ไปจ้างเขาจริงเนี่ยก็จะทำให้ท่านถูกดำเนินคดีแล้วจะต้องขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไป
0: โอเคครับอันนี้คือข้อเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำเลยนะครับเพราะว่ามันเคยมีเคสเคยมีประเด็นที่ไม่ตรงที่แจ้งไม่ตรงกันมาอยู่แล้วนะครับผม
1: ตรง
0: น
1: ี้
0: ต้องเช็คต้องเน้นย้ำนะฮะ
1: และที่อยากเน้นย้ำเลยก็คือเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
0: ครับ
1: การหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมีกำหนดเวลานะครับว่าสามารถหาเสียงได้ตั้งแต่หาเสียงก่อนได้เลยนะครับพี่วีระครับตั้งแต่ช่วง180วันก่อนครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งได้ละ
0: ครับ
1: จนถึง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งครับ
0: ครับ
1: พี่ดาครับอยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องก็คือเรื่องผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในช่วง90วันก่อนครบวาระเนี่ยท่านห้ามอนุมัติโครงการใหม่นะครับที่มีลักษณะเป็นการซื้อเสียงนะครับ
0: ครับ
1: อย่างไรเรียกว่าโครงการใหม่ก็คือโครงการที่ไม่อยู่ในแผนอยู่ในงบนะครับไม่อยู่ในแผนพัฒนาไม่อยู่ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติของอปท.นะ
0: ครับ
1: ถือเป็นโครงการใหม่ทั้งหมด
0: ครับ
1: หากท่านไปอนุมัติโครงการใหม่เนี่ยจะถือว่าเป็นการซื้อเสียงทันที
0: ครับ
1: อย่างเช่นท่านในช่วง90วันก่อนครบวาระเนี่ยท่านไปอนุมัติโครงการสร้างถนนซึ่งโครงการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาไม่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณอันเนี้ยเรียกว่าใหม่ครับส่วนโครงการเก่าก็ตีความตรงกันข้ามก็คือโครงการที่อยู่ในแผนอยู่ในงบแล้วอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น3ปี5ปีนะครับอย
0: ู
1: ่ในเทศบัญญัติงบประมาณอันนี้ถือเป็นโครงการเก่านะครับ
0: ครับ
1: ท่านอนุมัติได้ไม่ว่าจะอยู่ภายในรอบระยะเวลา90วันหรือ1วันก่อนครบวาระอันนี้ท่านถือเป็นโครงการที่ไม่ใหม่นะครับท่านอนุมัติได้เลยไม่ถือเป็นการซื้อเสียงนะครับแต่ถ้าเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในแผนในงบอันนี้เรียกว่าโครงการใหม่นะครับหากท่านไปอนุมัติเนี่ยจะตีความเข้าตามมาตรา65อนุ2นะครับ ถือว่าเป็นการซื้อเสียงทันทีครับยกเว้นว่าเป็นโครงการที่ทำตามมติครม.หรือโครงการที่เป็นการบรรเทาสาธารณภัยหร
0: ือ
1: ว่าเป็นโครงการที่เป็นความจำเป็นนะครับอันนี้
0: ไฟไหม้อะไรเงี้ย
1: ถูกต้องครับ
0: บรรเทาสาธารณภัยได้หมดนะครับอันนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ได้เลยนะ
1: ครับได้เลยเนาะแต่คือเน้นย้ำนะครับอยากแจ้งให้ทราบเนาะแล้วก็ข้อเน้นย้ำก็คือห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง
0: ครับ
1: ข้อนี้สำคัญนะครับเคยมีทางใต้นะครับทางใต้เนาะใช้ผู้ช่วยหาเสียงเดินไปด้วยถือพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระราชินีกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับ เดินไปพร้อมกับการหาเสียงด้วย
0: อ
1: ันนี้กกต.ก็ให้ใบแดงมาแล้วนะครับเพราะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหาเสียงเป็นการทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนะเพราะว่าเอาเปรียบ คู่แข่งก็ใช่เพราะว่านำสถาบันกษัตริย์มาหาเสียงด้วยเนาะใช่คำว่าสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงเฉพาะตัวพระมหากษัตริย์นะครับยังหมายถึงพระราชทายาทนะครับพระบรมสานุวงศ์นะครับหร
0: ือ
1: ว่าสมเด็จพระราชินีนะครับเจ้าฟ้าต่าง
0: ๆครับผ
1: มแต่หมายรวมเฉพาะถึงราชวงศ์จักรีเท่านั้นนะครับราชวงศ์อื่นๆไม่ถือว่าอยู่ในความข้อนี้ครับผมเช่นเจ้าแม่จามเทวีนะครับหร
0: ือ
1: ว่าราชวงศ์ทางอยุธยาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ครับถ้าท่านจะหาเสียงโดยอ้างพระนามเจ้าแม่จามเทวีหรือพระเจ้าสมมติคนตากก็จะมีพระเจ้าตากนะคร
0: ับ
1: คนสุโขทัยก็มีพระขุนรามคำแหงนะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ครับอันนี้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับผม
0: อ๋อไม่อยู่ในราชวงศ์จักรีมันเรื่อง
1: อันนี้หมายถึงเฉพาะราชวงศ์จักรี
0: อ๋อโอเค
1: พอติดเป็นแล้ว
0: ครับผมอันนี้ก็ความรู้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับผมแล้วก็ที่เน้นย้ำก็คือห้ามแจกเอกสารการหาเสียงนะครับที่เราพูดไว้โดยการวางหรือโปรยในที่สาธาร
0: ณะครับ
1: นะครับเนาะแล้วก็ห้ามแจกเอกสารวิดิทัศน์หรือเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงที่ไม่ได้ระบุชื่อที่อยู่ว่าจ้างแล้วก็จำนวนนะครับที่ผลิตนะครับ
0: okay.
1: ชื่อผู้ผลิตต่าง
0: ๆครับ
1: ห้ามหาเสียงโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงนะครับปลุกระดมให้ก่อม็อบพูดง่ายๆแล้วกัน
0: โอเค
1: ครับผมห้ามช่วยเหลือเงินทรัพย์สินนะครับแก่บุคคลใดตามประเพณีนะครับงานศพงานบวชอันนี้ถ้าท่านไปช่วยเหลือ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการฝ่าฝืนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
0: ข้อสุดท้ายนะ
1: ข้อสุดท้ายก็คือห้ามนำชื่อลักษณะสัญลักษณ์หรือว่ารูปถ่ายของพรรคการเมืองนะครับหรือรูปของบุคคลใดนะครับมาใช้ในการหาเสียงยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าทางพรรคการเมืองเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ
0: ครับผมโอเควันนี้เราได้สาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับโอ้โหวิธีการหาเสียงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะฮะจากของเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นฮะจากน้องเจนะครับน้องพันปิติสีเรือนเป็นอย่างมากเลยต้องขอขอบคุณนะได้ความรู้ได้สาระเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คราวนี้ก็เวลานะของรายการของเราร่วมพัฒนาประชาธิปไตยครับกตจังหวัดนครพนมได้หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมนายปิดาราคมีนะครับผมแล้วก็นายพันธุติสีเรือนนะต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับอานนท์นันตะส

0: เรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
6: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
5: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
7: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุษเนียหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
8: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตาม

0: สถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
3: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่และน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.7 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.2 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 94.2 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 652.6 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 36.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และมีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนดังนี้ที่อบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านทิปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.5 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.0 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลก้ออำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 11.0 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูน ผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
7: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
6: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
7: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
6: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
12: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
6: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
12: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
6: 3ระยะติดตามดูแล
12: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
6: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
12: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะวันนี้ปากันวันอังคารนะเจ้าอังคารที่18สิงหาคม2569คุณผู้ฟังดีเจอ้อยต้องเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องเนาะในช่วงนี้ว่ามีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าว่าระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเฮานะเจ้าช่วงวันที่18ถึง21สิงหา18 19 21นะถึงวันศุกร์ปุ่นน่ะคุณผู้ฟังเปิ้นคาดการว่าภาคเหนือเฮาเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านนะเจ้ากับมีมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่กำลังค่อนข้างแรงขึ้นซึ่งก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นนะเจ้าแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มหมดแน่เนาะต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะเจ้าระยะนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามเนาะการคาดหมายลักษณะอากาศการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเจ้าตอนนี้มีประกาศฉบับที่6แล้วนะฉบับที่6ณนะวันที่18สิงหาคมเวลา5นาฬิกานะเจ้าเวลา5นาฬิกานะเจ้าเนาะก็ละปูนเฮาเนี่ยจะมีปริมาณฝนตกสะสมนะเจ้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เปิ้นคาดการไว้ว่าจะมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยนะเจ้าโซนสีส้มโซนสีเหลืองโซนสีแดงแต่ของเฮามาถึงขั้นเป็นพื้นที่สีแดงนะเจ้าช่วงวันที่19เนี่ยจะมีผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกมากขึ้นนะเจ้าวันนี้ก็อาจจะเริ่มเนาะส่วนวันพุธเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากขึ้นนะเจ้า19นะเช้านะเจ้าเจียงไฮ้ลำปูนสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อันนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะเจ้าในช่วงวันที่19เช้าส่วนพื้นที่ตกหนักมากนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแป้อุตรดิตถ์และตากอันนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากเนาะของบ้านเฮานี่ละปูนนี้อยู่ในโซนของสีส้มนะเจ้าสีส้มสีเหลืองเนาะคุณผู้ฟังของตังเจียงใหม่นี่อยู่ในโซนสีแดงเลยนะเจ้าก็ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการยังใกล้ชิดนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้ามีประกาศแจ้งเตือนเนาะทางจังหวัดละปูนเฮาก็จะได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าในจุดต่างๆที่คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะส่งผลทำให้ลำน้ำเนี่ยเพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนอาจจะมีแนวโน้มของน้ำล้นตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าก็เฝ้าฟังข่าวสารกันให้ดีแต่ในภาคส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆตอนนี้ตั้งจังหวัดละปูนเฮาก็มีการปฏิบัติตามมาตรการนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมกันอย่างค่อนข้างที่จะเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วนะเจ้าเครื่องจักรกลสาธารณภัยเตรียมการเข้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีที่เกิดภัยนะเจ้าโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนี่นะการประสานเรื่องของการระบายน้ำเนาะลดผลกระทบการแจ้งเตือนตอนนี้ก็มีการซักซ้อมแนวทางแล้วก็เตรียมการกันค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนเฮานะเจ้าติดตามข่าวสารละกันเนาะติดตามข่าวสารจากภาคราชการที่ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกนักตกน้อยมอกใดพื้นที่ไหนเสี่ยงต้องระวังยกของขึ้นที่สูงเน้อเฝ้าฟังข่าวสารนะเจ้าทั้งสวท.และปูนเฮาก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

0: FM 95เจ้าคุณผู้ฟังคลื่นนี้ส่งกระจายเสียงนะเจ้าออกไปทั้งในพื้นที่เชียงใหม่ในพื้นที่ละปูนเนี่ยก็สามารถรับฟังคลื่น FM 95ได้นะเจ้าบางท่านบอกว่าโอ้แม่นี่เปิดวิทยุนะเจ้าแช่ไว้เลยแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปคลื่นไหนเลยนะขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าสำหรับการติดตามรายการต่างๆจากทางสถานีเฮาแต่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าช่วงนี้อยู่ใกล้กันครับดีเจออยนันทพรเจ้าคมโมฟังเจ้าดีเจออยจะพาไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยหนึ่งก่อนละกันเนาะก่อนที่จะไปติดตามงานเพลงถัดไปนะเจ้ามีภารกิจหนึ่งนะเจ้าคมโมฟังเป็นภารกิจของการคุมเข้มการตรวจบริษัทขนส่งนะเจ้าขนส่งพัสดุเนาะซึ่งประเด็นนี้เราก็จะได้ยินข่าวว่ามีการขนส่งยาเสพติดมากกว่าเจ้าขนส่งยาเสพติดไปตามบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆนะเจ้าตรงเนี้ยมีโครงการนะเจ้าที่ทางจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการขนส่งสถานประกอบการขนส่งพัสดุเอกชนเนี่ยนะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้า17สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนจะเป็นประธานในการขับเคลื่อนนโยบาย Operation 90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุณผู้ฟังเปิ้นก็ดำเนินนโยบายในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะเจ้าภายใต้แผนปฏิบัติการ Operation 90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเนี่ยต้องทำเสียงเข้มหน่อยเนาะ มุ่งเน้นที่จะดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งมิติของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าพร้อมทั้งการช่วยฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับประชาชนนะเจ้าเนาะการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเอกชนที่จังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าก็เป็นการสกัดกั้นช่องทางการลำเลียงยาเสพติดอย่างเข้มงวดนะจ๊ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ลักลอบมักจะใช้การขนส่งพัสดุผ่านการกระจายสินค้าทางภาคของเอกชนไปยังพื้นที่ต่างๆแม้จะมีการกวดขันอย่างต่อเนื่องก็จะมีผู้ที่ฉวยโอกาสนะจ๊ะลักลอบกระทำความผิดเพราะคิดว่าจะรอดพ้นจากการตรวจสอบเนาะตรงนี้มีการบังคับใช้นะจ๊ะคุณผู้ฟังกฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา56ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนาะคณะกรรมการปปส.เนี่ยนะกำหนดมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการกำหนดพื้นที่ควบคุมกำหนดพื้นที่ควบคุมคือสถานที่ทำการสถานที่จัดเก็บสินค้าพัสดุพันของผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยนะเจ้าเป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรงนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนเนาะผู้ที่ประกอบการขนส่งจะต้องบันทึกชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนเลขที่หนังสือเดินทางของคนที่ไปฝากส่งพัสดุนะเจ้าทุกรายอย่างเคร่งครัดเนาะก็จะหันว่าเวลาที่เอาไปส่งสินค้าเนี่ยก็จะขอข้อมูลบันทึกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลที่อยู่นะเจ้าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนกรณีที่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายนะเจ้านอกจากนี้ยังได้กำหนดบทลงโทษสำหรับสถานประกอบการตัวนะเจ้ากรณีที่เจ้าพนักงานปปส.ตรวจพบการฝ่าฝืนมาตรการหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในสถานประกอบการเนี่ยถ้าไผ่ดำเนินกิจการแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังสมควรแก่กรณีแล้วเนี่ยปปส.ก็จะมีอำนาจในการสั่งการที่จะบ่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำเนาะอาจจะมีการพิจารณาปิดน นั้นจะเอาสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวหรือว่าพักใช้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจทันทีก็หมายความว่าผู้ประกอบการสถานประกอบการที่รับสินค้าเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบสินค้าเพื่อดีตัวนะจ๊ะว่าที่เปิ้ลมาฝากส่งของเนี่ยเปิ้ลเอาอย่างมาส่งนะจ๊ะต้องรอบคอบต้องรัดกุมบ่ใช่ว่าละหลวมไผให้ส่งอย่างก็เอามาฮับส่งหมดอย่าบ่ได้นะจ๊ะเปิ้ลก็มีมาตรการในการกำหนดบทลงโทษสำหรับสถานประกอบการตรงนี้ตัวนะจ๊ะแต่จะได้กรณีคุณผู้ฟังสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจ๊ะก็พบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบพัสดุพันของบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นนะเจ้าโดยจากการตรวจสอบพบเป็นยาบ้าจำนวนหลายแสนเม็ดนะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีปลายทางในการจัดส่งไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศพื้นที่ภาคใต้สาเหตุหลักเนี่ยสืบเนื่องจากการที่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติการจากเดิมใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการลำเลียงบัดเดียวเนี่ยใช้บริษัทขนส่งพัสดุพันเอกชนนักขึ้นนะเจ้าเพื่อหลบหลีกการสกัดกั้นจากจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางคมนาคมสายหลักประกอบกันกับละปูนเนี่ยก็มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นพันธุ์ท้องไม้อ่ะพื้นที่ทางผ่านนะเจ้าแล้วก็มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใหญ่ๆตัวเองนะเจ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าเป็นศูนย์ที่เป็นคลังสินค้าหลายบริษัทเลยนะเจ้ากลุ่มผู้กระทำความผิดเลยจะใช้พื้นที่ของละปูนเนี่ยจะเป็นจุดพักคอยและก็จุดต้นทางในการดำเนินการจัดส่งพัสดุยาเสพติดไปยังภูมิภาคอื่นๆเพื่อเป็นการทับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวตรงนี้ละปูนก็เลยกำหนดแล้วก็บังคับใช้มาตรการนะจ๊ะทั้งเรื่องของการยืนยันตรวจตนทั้งเรื่องของการควบคุมพื้นที่ขนส่งแล้วก็ทั้งเรื่องของการกำหนดบทลงโทษของสถานประกอบการต่างๆอย่างเคร่งครัดนะเจ้าก็ถือเป็นปฏิบัติการเชิงรุกท่านผู้ว่าลงพื้นที่นะเจ้าพร้อมกันกับทางด้านของทางภาคของตำรวจนะเจ้าคุณผู้ฟังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปติดตามนะเจ้าคุมเข้มคลังพัสดุเพื่อตัดวงจรการลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งนะเจ้าติดตามเสียงสัมภาษณ์เนาะจากท่านผู้ว่าช่วงนี้สักหน่อยละกันเจ้า
1: ครับผมก็ร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทางตำรวจรวมถึงปปส.นะครับแล้วก็ฝ่ายทหารนำบูรณาการกันเพื่อที่จะลงมาตรวจตรานะครับกิจการที่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพัสดุพันซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการพบว่าได้มีการใช้การขนส่งพัสดุพันเนี่ยขนส่งยาเสพติดซึ่งได้เคยมีการจับกลุ่มได้นะครับที่จังหวัดลำพูนเนี่ยปริมาณหลายแสนเม็ดนะครับที่มาวันนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางตำรวจได้ใช้งานอยู่ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งสามารถเอ็กซเรย์เห็นพัสดุพันเนี่ยว่าข้างในมีอะไรนะครับแล้วก็เข้ามาดูระบบของการรับส่งสินค้าของนิ่มซี่เสงซึ่งเป็นสถานประกอบการแห่งใหญ่และก็เก่าแก่นะครับขนส่งไปทั่วประเทศเนี่ยดูว่ามีกระบวนการที่รอบคอบรัดกุมขนาดไหนนะครับที่จะป้องกันการขนส่งยาเสพติดผ่านการขนส่งพัสดุพันแบบนี้ครับหน้าที่ของสถานประกอบการเนี่ย1ก็คือจะต้องรับส่งสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเค้าอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามว่าข้างในถูกต้องตามกฎหมายตำรวจมีการข่าวมีอุปกรณ์ที่สามารถเอ็กซเรย์ดูสิ่งของที่อยู่ภายในได้อันนี้คือมาตรการเบื้องต้นที่สามารถดําเนินการได้แต่ที่ทางบริษัทนะฮะเตือนเข้ามาใกล้ๆนิดนึงครับทางบริษัทเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับก็คือการจดเรคคอร์ดผู้ส่งหรือผู้รับก็ตามนะครับแล้วผมก็ยังได้รับความมั่นใจจากเท่าแก่ว่าคนที่เดินเข้ามาในสถานที่อย่างนี้ถูกจับด้วยกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาสิ่งของที่สืบค้นภายหลังได้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายจะเป็นยาเสพติดหรือสิ่งอื่นใดก็ตามเนี่ยเราก็จะย้อนไปถึงผู้ส่งได้อันนี้คือหน้าที่ประการนึงที่ผู้ประกอบการจะต้องทำหากไม่ทำก็มีบทบัญญัติทางกฎหมายของปปส.นะครับที่จะดำเนินการนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่อาจจะถึงขั้นปิดกิจการก็ได้ครับนะครับคือฝ่ายปกครองทหารตำรวจภาคประชาชนนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเป็นการทำแบบระยะยาวเลยก็คือคงจะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกคนในจังหวัดนะครับนั่นคือการข่าวเป็นข้อสำคัญทางตำรวจก็บอกว่าการที่เราจับล็อตใหญ่ๆได้เนี่ยส่วนนึงจริงๆเราได้ข่าวอยู่แล้ว อุปกรณ์ก็มาเสริมในการทำให้การจับกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้คงจะต้องดำเนินการแบบนี้ร่วมกันต่อไปครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปแถลงข่าวร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับถึงการจับกุมยาบ้าจำนวนหลายล้านเม็ดมียาไอซ์หลายเป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งผมคงไม่ยืนยันว่าทุกผู้จำหน่ายยาเสพติดจะใช้เส้นทางนี้ทั้งหมดมันก็มีหลายเส้นทางที่เขาเลือกใช้แต่ผมเชื่อว่าในทุกเส้นทางเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเนี่ยก็จะกวดขันอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนที่ผ่านมายังจังหวัดลำพูนท่านก็จะต้องพบกับการบูรณาการกำลังเช่นนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลสำเร็จในการจับกลุ่มผู้ที่ขนส่งยาเสพติดได้ล็อตใหญ่ๆได้ต่อเนื่องเสมอมาครับ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะก็ชัดเจนนะเจ้าคุณผู้ฟังกับการบังคับใช้เนาะมาตรการตามกฎหมายยาเสพติดนะจ๊ะมาตรา56เนาะของทางปปส.อย่างที่บอกไปการกำหนดพื้นที่ควบคุมการยืนยันตัวตนแล้วก็บทลงโทษสำหรับสถานประกอบการต่างๆเพราะฉะนั้นเข้มงวดนะเจ้าเข้มงวดในเรื่องของการตรวจตราในภาคของการขนส่งสินค้านะเจ้าในทุกๆสถานประกอบการทั้งในส่วนของสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ละปูนเฮารายเล็กรายน้อยรายใหญ่นะเจ้าทุกพื้นที่จะถูกกำหนดแล้วก็ควบคุมในลักษณะแบบนี้นะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าน้อ

ก็ฟังเพลงตอยฟังข่าวสารตอยเนาะคุณผู้ฟังเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะจ๊ะวิทยุประเทศไทยนี่มันมีสโลแกนหรอให้ความรู้คู่ความสุข ความสุขกับเปิดเพลงให้ฟังตอยนะจ๊ะแก้ง่อมแก้เหงาคือท่านผู้ฟังตอยแล้วก็ความรู้ก็จะมาทั้งในรูปแบบของข้อมูลข่าวสารก็จะมาทั้งในรูปแบบของสาระต่างๆที่จะฝากกันในรายการตอยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจอ้อยเอาแหมน้อยเนาะต่อแหมน้อยภารกิจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนี่ยตะวันนี้ท่านลงไปติดตามในหลายประเด็นเหมือนกันนะเจ้าประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการคุมเข้มสถานบันเทิงคุณผู้ฟังตะกี้เป็นสถานประกอบการในภาคของการขนส่งมังกะเจ้านอกจากนี้ท่านยังลงพื้นที่ไปตรวจนะเจ้าสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮานะเจ้าที่จะป้องปรามเนาะในเรื่องของอัคคีภัยตามที่มีข่าวช่วงก่อนหน้านี้มังกะเจ้าก็จริงๆเพิ่นดำเนินการกันเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าสำหรับการกวดติดตามสถานประกอบการสถานบันเทิงนะประท้องสถานบริการที่คล้ายกับสถานบันเทิงเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันเพราะจะมีชื่อต่างกันเนี่ยนะแต่ว่าสถานบันเทิงของละปูนเฮาเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่แห่งเดียวก็หาโรดิโอนะเจ้าโรดิโอพับเนี่ยท่านผู้ว่าตะวาท่านก็ลงพื้นที่ไปที่โรดิโอพับนะเจ้าไปตรวจนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานประกอบการและก็สถานบันเทิงเพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านก่อกำชับนะเจ้าในเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกนะเจ้าตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและก็โครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงป้ายบอกทางหนีไฟนะเจ้าเส้นทางอพยพที่ต้องไปดูว่าไร้สิ่งกีดขวางจริงหรือไม่เนี่ยนะบ่มีการล็อกประตูกั้นหนีไฟแล้วก็ควบคุมพื้นร้านปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะเจ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวดป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังตัวนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านฝากไว้ว่าถ้าหันสถานประกอบการหรือว่าพื้นที่ไหนที่ดูแล้วเฮ้ยมันมีความเสี่ยงมันบ่ได้มาตรฐานนะเจ้าอันนี้สามารถที่จะแจ้งข่าวผ่านระบบทราฟฟิกฟองดูนี้สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็แชร์พิกัดแล้วก็สามารถที่จะติดตามสถานะการแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้าไปได้เลยว่าแก้ไขปัญหาถึงไหนดำเนินการเป็นจะได้นะเจ้าระบบทราฟฟิกฟองดูนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถจะใช้เป็นช่องทางในการเป็นหูเป็นตาคือกับภาคราชการไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นคือได้ทุกเรื่องเลยนะเจ้าก็ท่านไปไล่ดูหมดเลยนะเจ้าท่านผู้ว่าไปดูทั้งภายในของร้านโรดิโอพับนะเจ้าแล้วก็ประตูหนีไฟทางเข้าทางออกนะเจ้าทางหนีไฟภาพรวมของอาคารด้านหลังอาคารด้านข้างอาคารนะเจ้าระบบการป้องกันอัคคีภัยเนี่ยท่านเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเจ้าว่าในภาพรวมเนี่ยสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างต่างๆขึ้นได้จะได้พ้องมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะได้พ้องเนาะก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็น1สถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงในพื้นที่ของจังหวัดละปูนเลยนะเจ้าแต่ถ้าเกิดในกรณีที่จะเป็นสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบันเทิงเนี่ยอันนี้ก็จะจดทะเบียนเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้าไปกวดติดตามเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องอย่างที่บอกไปนะเจ้าถ้าพบเห็นจุดไหนที่เอ๊ะสีมีความเสี่ยงนะเจ้าว่าจะมีลักษณะของความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายใดๆเนี่ยนะเจ้าท่านก็สามารถที่จะแจ้งข่าวคือกับทางจังหวัดได้เข้าไปตรวจติดตาม
นะเจ้าอย่างใกล้ชิดต่อไปได้นะเจ้าเนาะร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องตัวนะเจ้า

ฟังเพลงนี้กับถึงเพลินนะเจ้าต่อเนื่องกันได้ทั้งวันเนาะคุณผู้ฟังวิทยุนี่ดีนะเจ้าเพราะว่าได้เปิดฟังไปตอยได้แยกกันไปตอยเนาะเป็นกู้เป็นป้าน้องแก้ง่อมแก้เหงากันได้นะเจ้าบางท่านแยกกันไปกับฟังวิทยุไปบางท่านนอนวาสนาเป็นดีเนาะเป็นได้นอนอยู่กับบ้านตลอดเนี่ยก็ฟังวิทยุไปนะเจ้าก็เป็นกู้แก้ง่อมแก้เหงาไปกันได้นะเจ้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลื่น FM ความถี่95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะเจ้าช่วงท้ายรายการนี้ที่จอยประชาสัมพันธ์ข่าวจากทางกสทช.นิดนึงเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเนาะป้องกันในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะเจ้าคือทางด้านของกสทช.เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อ29สิงหาคมปี68ปุละกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นแล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมนะจ๊ะคือกสทช.เนี่ยเปิ้นก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมไปถึงดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดคือหมายความว่าถ้าท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนนะจ๊ะผ่าน SMS นะเจ้าหรือช่องทางต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเนี่ยคือถูกต้องเนาะบางคนเบอร์เก่าบ่ได้ใช้เมินแล้วบ่ได้ยกเลิกหรือว่าเลิกใช้ไปเมินละเนาะคือท่านปรับปรุงข้อมูลคือแล้วเสร็จนะเจ้าโดยท่านสามารถที่จะสอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเครือข่ายของท่านนะเจ้าว่าข้อมูลของท่านเนี่ยเป็นจะได้พ้องเนาะตอนนี้ตั้งประกาศตรงนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะเจ้ากสทช.เปิ้นจะกำหนดในเรื่องของการควบคุมบริการของการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเปิ้นจะคัดกรองแล้วก็ระงับป้องกันการใช้เบอร์โทรหรือว่าข้อความหรือ SMS ตีหลอกลวงประชาชนนะเจ้าถ้าหากว่าเบอร์ของท่านโอ้ยลงทะเบียนไว้แล้วนะเจ้าอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาถ้าซื้อซิมใหม่หรือใช้เบอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่นก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะเจ้าอยู่แล้วว่าต้องยืนยันตัวตนนะต้องสแกนหน้าต้องมีบัตรประชาชนเนี่ยเพื่อเปิดใช้งานเบอร์โทรศัพท์นะเจ้าบ่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนเนาะแต่ว่าในกรณีที่ภัยอาจจะผิดพังผิดพลาดไปก่อนหน้านี้เปิดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ฮื้อไผไปใช้อย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็บ่ได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้กับเบอร์นี้เนาะอันเนี้ยท่านต้องดําเนินการในการที่จะยกเลิกซิมการ์ดเบอร์เก่านะเจ้าแล้วก็ปรับปรุงซิมการ์ดที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมนี้นะเจ้าอันนี้แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะป้องกันในเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะเจ้าอ้าวเวลาเสี่ยงแล้วคุณผู้ฟังดีจะออยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ยินดีนักสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป

0: แชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลูกจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
5: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: 11 นาฬิกา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30 นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่ ายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
5: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน
0: การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ.2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ.2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ.2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77จังหวัด เพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน 56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมากแนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งสองด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟูให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป
8: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะวันนี้หัวหน้าเล็กนะคะศิริลักษณ์อุดเถินนะคะวันนี้มากับคุณพระสิทธิ์สุขสวัสดิ
9: ์ครับสวัสดีครับพระสิทธิ์สุขสวัสดิ์ครับ
8: ค่ะวันนี้รู้สึกมีหลายหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่เรา1สัปดาห์ที่ผ่านมา
9: ใช่ครับ
8: ก็อยากจะให้พี่พระสิทธิ์ได้เล่าหน่อยได้มั้ยคะที่เราไปทำกิจกรรมในเรื่องของการตลาดงานลำไย12วันที่ผ่านมานะคะ
9: ครับก็ปีนี้ถือว่างานลำไยยาวนานนะครับ12วันเต็มๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่12แล้วก็หลังจากที่เรามีโครงการที่จะอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะรับเงินสนับสนุน
8: ใช่ค่ะ
9: แล้วก็เกี่ยวกับการทำตลาดหรือการที่จะฟื้นฟูอาชีพ
8: ใช
9: ่ก็ได้กลุ่มเกษตรกรถึง12กลุ่ม
8: 12กลุ่ม
9: 12กลุ่มมาที่จะขายสินค้าของกลุ่มตัวเอง
8: ใช่
9: ยกตัวอย่างเช่นมีกลุ่มที่มาขายแหนม
8: ขาย
9: ถั่วเน่า
8: ถั่วเน่า
9: ขายเราขายลำไยขายสมุนไพรแล้วก็เสื้อผ้านะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่เป็นในเครือข่ายของเราเนี่ยครับก็เริ่มที่จะชื่นชอบในการที่จะออกมาขายเพราะมันขายได
8: ้เขาเรียกว่าอะไรนะไปออกตลาดด้วยกัน
9: ใช่ออกตลาดด้วยกัน
8: คุณก็พยายามหาพื้นที่ให
9: ้ใช่ครับเราเคยจัดครั้งนึงแล้วตอนที่บิ๊กซีตอนนั้นแค่กลุ่มเดียว
8: สองกล
9: ุ่มแล้วก็เกิดว่าถ้ามันมีงานตลาดแบบนี
8: ้
9: ทุกคนอยากไปก็เลยวันที่1ถึง12ที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจถึง12กลุ่ม
8: 12กลุ่ม
9: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาขายแล้วต่างคนต่างขายกลายเป็นว่า 12กลุ่มเนี่ยครับเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันมีงานต่อไปสมมติว่ามีงานต่อไปเราไปแค่4กลุ่มอาจจะ4ไปแค่4กลุ่มแต่ว่า12กลุ่มนี้อาจจะเอาของมาแมทช์กันได้แล้วว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่พอเห็นงานแล้วออกมาดีชื่นชมก็ติดต่อมาถ้ามีครั้งต่อไป
8: ขออีกนะ
9: ขอไปนะ ขออีกนะแล้วขอไปถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จครับประสบผลสำเร็จในที่นี้ผมว่าถือว่าเราได้เปลี่ยนแปลงในการที่จะฟื้นฟูอาชีพ
8: ใช่
9: ซึ่งเมื่ออย่างที่บอกว่าของเนี่ยผลิตมามันไม่สำคัญว่าผลิตเก่งผลิตนู่นนี่นั่นมันต้องขายได
8: ้
9: ต้องขายได้เราก็พยายามจะหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรซึ่งวันนี้ตัวผมเองเนี่ยซึ่งมีความชำนาญด้านนี้บอกได้เลยว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยถ้าพร้อมนะครับตลาดไม่ว่าจะเป็นระดับภาคหรือแม้กระทั่งว่าในเชียงใหม่หรือกระทั่งในกรุงเทพมหานครหรือส่วนกลางเนี่ยมีหลายๆพื้นที่ครับผมยกตัวอย่างเช่นที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเราที่ส่วนกลางก
8: ็
9: ม
8: ี
9: พื้นที่ก็มีพื้นที่นะฮะแล้วก็ในศูนย์ราชการในกระทรวงในกรมกองต่างๆอันนี้เรามีอย่างล่าสุดถ้าผมไม่ผิดนะฮะทางส่วนกลางไปจัดที่อีสาน
8: อีสานเพิ่งจัดไปนี่กำลังจัดอยู่ที่ขอนแก่น
9: กำลังจัดอยู่
8: แล้ว
9: ฮะ
8: เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะของภาคกลางเขาไปจัดที่รัฐสภานะพี
9: ่
8: อ
9: ัน
8: น
9: ั้
8: นได้รับการตอบรับดีมากของภาคกลางไปทุกจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวภาคเหนือเราก็จะมีอีกรอบแล้วค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวมาส่งข่าวกันนะคะเดี๋ยวขอข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะ
9: เรายังมีกลุ่มเกษตรกรนะครับหัวหน้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่เด่น
8: ๆใช
9: ่อีกเยอะแต่ว่ายังขาดโอกาสที่จะไปประชาสัมพันธ์สินค้าตัวเองให้กับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราเพราะบางคนไม่ได้ขายออนไลน์อยากจะเจ อผู้ซื้อโดยตรงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปที่รัฐสภามันมีพื้นที่ให้ขายศูนย์ราชการมีพื้นที่ให้ขายแม้กระทั่งว่าสาราว่าการกรุงเทพมหานครลานคนเมืองมีพื้นที่ให้ขายซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับยังไงก็ได้ขายครับเพราะคนมันเยอะ
8: คนมันเยอะกำลังซื้อเขาก็
9: กำลังซื้อใช้กำลังซื้อก็เยอะ
8: จากที่ถามพี่น้องเกษตรกรที่มาวันนี้ของเราเมื่องานลำไยนี่อำเภอไกลๆมาหมดนะคะ
9: ใช่ครับมาทุกอำเภอใช่ครับ
8: ทุ่งหัวช้างบ้านห้องมาครบทุกอำเภอ
9: มาครบทุกอำเภอครับทั้ง8อำเภอนะครับเป็นเราตอนแรกเราใช้คำว่าขอตัวแทนก่อน
8: ใช่
9: จะแค่สักกลุ่ม2กลุ่มแต่การตอบรับ
8: ดี
9: มาก
8: แต่งานนี้เราต้องขอบคุณทางหอการค้านะคะที่เห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ให้โอกาสให้พื้นที่เราว่าถ้าเป็นกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ผลิตโดยตรงเป็นเกษตรกรจริงๆหอการค้าก็สนับสนุนพื้นที่ให้เราวันนี้ก็เราก็ถือว่าเราต้องขอบพระคุณทางท่านประธานหอการค้านะคะที่ให้พื้นที่เราในครั้งนี้แล้วก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ขายสินค้าแล้วที่สำคัญคือสินค้าเราเลยราคาถูก
9: ครับ
8: มันไม่ได้มีการเสียค่าพื้นที่
9: ใช่ครับแล้วก็อันเนี้ยแล้วปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งที่เราไปในงานของคลินิกเกษตรจังหวัดเคลื่อนที
8: ่
9: ซึ่งของกองทุนเราเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปแค่ประชาสัมพันธ์ว่าเรามีตัวตนอยู่ตรงไหนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยังไงปัจจุบันเนี่ยครับทุกครั้งที่ลงเนี่ยจะต้องมีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอนั้นๆในพื้นที่นั้นๆมาที่จะเอาสินค้ามาไม่ได้มาโชว์ครับตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะเอาไปโชว์นะครับว่า
8: ไปขาย
9: แล้วทุกคนก็พร้อมมากให้แจ้งไว้ก็ทั้งว่าข้ามอำเภอก็ขอให้แจ้ง
8: ค่ะครับพี่ถือว่าพี่น้องเกษตรกรน่ารักแล้วก็ถือว่าวันนี้ฝึกการขายของด้วย
9: ครับ
8: ค่อยฝึกแล้วก็พยายามหาแต่ละกลุ่มบางคนผลิตได้ละแต่ก็ขายเขาก็ขายในพื้นที
9: ่ครับ
8: ไม่เขาเรียกอะไรนะคะไม่กล้าที่จะก้าวออกมาตลาดเพราะเขาบอกว่าเขาขายได้อยู่แล้วไม่ใช่ขายไม่ได้นะคะ บางกลุ่มขายดีอยู่แล้วแต่เราบอกลองไปออกตลาดใหม่นะคะให้พื้นที่อื่นได้รู้จักของดีลำพูนเรานะคะ
9: แล้วก็จากวันที่1ถึงวันที่12เนี่ยสินค้าที่ผมมองว่ามันเป็นสินค้าธรรมดามากและมันขายได้ดีก็คือถั่วเน่ากับแหนม แหนมง่ายๆเลยครับซึ่งมองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในมันจะเหลือเท่าไหร่เพราะมันเป็นใบตองนะครับขายดีตัวเน่าแล้วก็ลำไยก็ได้ขายลำไยก็ได้ขายลำไยสดเพราะว่าก
8: ลุ่มบางกลุ่ม
9: เนี่ยเอาลำไยพื้นถิ่นมา
8: อ
9: าทิเช่นกะโหลกหรือว่าแม้กระทั่งว่าสีชมพูหรือว่าเบี้ยวเขียวซึ่งปกติเราหาซื้อตามทั่วๆไปไม่ได้นอกจากที่ดอยติ
8: แล้วก็บ้านทิ
9: ครับ
8: เอากระท้อนมาขาย
9: อ
8: ันนี้คือน่ารักมากเพราะว่าเขากลับบ้านทุกวัน
9: ครับ
8: เราไม่มีได้มีที่พักให้เขากลับวันหนึ่งก็เป็นมะละกออีกวันหนึ่งเป็นกระท้อน
9: ครับ
8: คือพืชผักอะไรที่แถวบ้านมาเขาก็จะเอามาขาย
9: ใช่ครับ
8: แล้วก็อยู่ทุกวัน
9: จากปกติเนี่ยตลาดที่เขาขายอาจจะเป็นตลาดแค่ชุมชน
8: ใช่
9: แต่ครั้งนี้มาเปิดปั๊บมันไม่ได้จะมาเฉพาะขายนะครับหัวหน้าเท่าที่เห็นก็คือว่ามีหลายคนก็แลกเบอร์โทรกันแลกไลน์กันเพราะว่าตามฤดูกาลเนี่ยผมยกอย่างเช่นกระท้อนเนี่ยไม่ใช่ได้หากินได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าคนปลูกมันน้อยนะครับวันนั้นผมมองถึงเรื่องของแหนมเหมือนกันวันนี้อยากจะซื้ออาจจะซื้อไม่ได้น
8: ะ
9: ต้องจองเพราะมันมีการต้องเตรียมถามให้เรียบร้อยครับหรือแม้กระทั่งว่าสมุนไพรที่เป็นยาชูกำลังต่างๆเป็นยามงยาหม่องเนี่ยครับ
8: ยานวดนี่ก็กลุ่มยานวดกลุ่มนวดนี่ก็คนมาใช้บริการเยอะนะคะ
9: ใช่ครับ
8: กลุ่มก็น่ารักไม่ซื้อไม่เป็นไรมาให้เขานวดก็ได
9: ้ครับ
8: เขาก็มากดเส้นกดอะไรเราถือว่ามันเป็นการมาทำพูดง่ายเหมือนเราพาเกษตรกรพาสมาชิกมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเจอกันมาทุกคนมาแลกเปลี่ยนมาคุยมาแล้วก็มีการฝากร้านคุยกันเฝ้าร้านให้การแลกกลุ่มหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นการสร้างความสามัคคี
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งในสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเราเนี่ยทั้งจังหวัดมีสมาชิกประมาณ 70,000
8: 67,000 กว่าคน
9: ครับอธิว่า 70,000 กลมๆแล้วก็มีกลุ่มอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับวันน
8: ี้1กับ11องค์กร
9: พันกลุ่มเนี่ยครับผมมั่นใจเลยครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีของดี
8: ค่ะ
9: จากที่นู่นนี่มาต่อไปอาจจะมีตัวของกบของปลาของไก่หรืออะไรก็ตามการแปรรูปไปทั้งพวกของปลาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีตลาดให้เขาพบจากปกติเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยเรามีตลาดอยู่แล้วของสำนักงานพาณิชย์เนาะของสำนักเกษตรของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆแต่ในนามของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยปีนี้ผมมองว่าเป็นมิติใหม
8: ่
9: ที่เริ่มตั้งแต่เราไปฝึกอบรมแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันเรื่องเดียวว่าคือว่าผลิตได้ต้องมีที่ขาย
8: ต้อง
9: หาที่ขายให้เขาถ้าเราไปส่งเสริมให้เขาผลิตส่งเสริมให้เขาทำอะไรต่างๆแล้วไม่มีที่ขายทำไปก็เท่านั้นนะครับเหมือนที่บอกว่ากล้วยตากมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดแต่ถ้าแต่จังหวัดมีพื้นที่เขาขายเขาได้ขายจะได้รู้ครับถามว่าลำพูนมีไหมมีครับมีกลุ่มที่ทำแม้กระทั่งกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยที่เป็นธัญพืชนะครับที่ว่าแนบธัญพืชของเราก็มีกลุ่มของเราก็มีเพราะนั้นเราจะค่อยๆเผยตัวตนของกลุ่มของเราให้มากที่สุดว่ามีอะไรดีๆแล้วก็หาตลาดให้เขา
8: เราทั้งสำนักงานแล้วก็ทั้งอนุก็ต้องไปช่วยกันเฟ้นด้วยตอนนี
9: ้ใคร
8: ไปเจอของดีแม้แต่วันประชุมอนุอนุก็ยังเอาของมาค่ะก
9: ็
8: ซ
9: ื
8: ้อกันเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ครับ
8: อนุก็เราถือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ช่วยแล้วก็เป็นการอุดหนุนซึ่งกันและกันนะคะทีนี้ในคำถามต่อไปสถานการณ์ตอนนี้ล่ะคะพี
9: ่สถานการณ์ตอนนี้ปีนี
8: ้ผลผลิตเรา
9: ของผลผลิตทางการเกษตรปีนี้ถือว่าโชคดีครับถือว่าโชคดีเริ่มตั้งแต่มะม่วงโชคดีที่นี่คือมีที่ได้ขายไม่ใช่ว่าไม่ใช่โชคดีเรื่องราคานะมะม่วงก่อนมีที่ได้ขาย
8: ตลาด
9: คือมีคนซื้อเพราะว่าปีนี้ด้วยเหตุผลของมะม่วงคือเราไม่สามารถนำเข้ามะม่วงจากประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะว่าเข้าสู่กระบวนการของแปรรูปเวลาก็ของเราก็ได้ขายแต่ได้ขายในราคาที่อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่ก็ได้ขาย
8: แต่ก็ได้ขาย
9: ไม่ได้ตกหล่นนู่นนี่นั่นครับต่อมาถึงลำไยกลายเป็นเรื่องที่ดีครับปีนี้ลำไยราคา
8: ด
9: ีมากผมยังตกใจราคาดีมากแล้วก็อย่างที่บอกผมเนี่ยเป็นนักการตลาดเนาะไม่มีใครโทรหาผมให้ช่วยเลยปีนี
8: ้ว่าปีนี้ไม่พอขาย
9: ไม่พอขายถามใคร
8: หมดเร็วด้วย
9: โดยเฉพาะของเราครับเบี้ยวเขียวซึ่งเป็นลำไย GI ในส่วนของ6อำเภอเอ้ย6ตำบลตัวนี้ครับ6ตำบลในอำเภอเมืองอันนี้ราคาผมใช้ก็สูงริ้วเลยนะ100กว่าบาทนะครับต่อกิโล
8: ไม่ได้นะแต่กระสิบเบาๆไม่มีด้วยต้องจองต้องแบบเขาเรียกอะไรนะตอนที่ช่วงที่เขาแย่งกันน่ะ
9: ใช่ครับ
8: ที่ได้ข่าวว่าต้องสั่งกันไว
9: ้ต้องสั่งไว้แม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเราเนี่ยครับจะเอาเนี่ยต้องฝากจองทางเกษตรอำเภอตรงนี้นั่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ถือว่าโชคดีในลำไยที่เป็นลำไยสดช
8: ่
9: อตะกร้าขาวที่ไปต่างประเทศรวมถึงลำไยอบแห้งทั้งเปลือกที่ในภายในประเทศเราราคาเนี่ยครับไม่ต่ำกว่า20ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเบอร์บีเนี่ยอยู่ที่มา2 บาท 3 บาทปีนี้เบอร์บียังไม่ต่ำ10เลยฮะประมาณนั้นนะครับ ถือว่าสูงอยู
8: ่ดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเราก็ลุ้นกันว่าปีนี้เราจะได้ซื้อลำไยกันไหม
9: ครับแล้วก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าเกษตรกรที่เป็นชาวสวนลำไยชาวสวนม่วงก็คือสมาชิกของเราหลายๆท่านเป็นสมาชิกของเราจากตัวเลขกลมๆ 70,000 นะครับเป็นสมาชิกของเราผมว่าเกิน 90% ที่ทำลำไย
8: ใช่
9: นะแล้วก็ปีนี้ถือว่าลำพูนก็ได้โปรโมตอีกพืชอีกชนิดหนึ่งที่เด่นๆขึ้นมาคือก่อนหน้านี้เป็นอินทผลัมครับซึ่งล่าสุดก็เอามาขายในงานของเราเหมือนกัน
8: ขายด
9: ีครับขายดีมากเขาขายออนไลน์อยู่แล้วแล้วขายดีมากแล้วก็ถามว่าเป็นพืชที่ใหม่ไหมไม่ใหม่แต่ว่าไม่ได้หาซื้อกันได้ทั่วไปจนกระทั่งมีงานลำไยก็เอามาขายในงาน
8: ราคาไม่แพง
9: ราคาไม่แพง
8: ในงานราคาไม่แพงเลย
9: อีกตัวหนึ่งก็คือทุเรียน
8: ทุเรียน
9: ใช่ครับโอ้คือฮาครับคือฮาเพราะว่าท่านผู้ว่าไปเขาเรียกมีดแรกทางอำเภอแม่ทา
8: ใช่ค่ะ
9: ครับแล้วก็ผมมั่นใจปีหน้าจะมีลำไยในส่วนของอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีผมว่าน่าจะมีเกือบทุกอำเภอครับอาจจะอำเภอเมืองไม่แน่ใจซ่อนอยู่ตรงไหนก็ได้ครับอำเภอเมืองก็มีใช่ครับแต่ว่าปีนี้จากปีที่แล้วที่มีไม่เยอะปีนี้ถือว่าเปิดเป็นสวนนะครับแล้วก็สั่งจองครบทุกลูกไม่มีตกหล่นอันนี้คือในพื้นที่ของเราแล้วก็หนึ่งในนั้นหลายๆคนก็อย่างที่บอกเป็นสมาชิกของเราวันนี้เป้าหมายหลักของเราอย่างที่บอกว่าฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรเราจะฟื้นยังไงอย่างที่บอกเรามีแนวทางชัดเจนแล้วครับหัวหน้าก็คือเรื่องของหาตลาดให้เขา
8: หน้าสำคัญสุด
9: ครับหน้าที่ของสำนักงานก็จัดการเรื่องหนี้สินไปหน้าที่ของอนุรวมถึงสำนักงานด้วยก็ต้องหาตลาดวันนี้ผมถามว่าตลาดในเชียงใหม่จริงใจมาร์เก็ตตลาดอินทรีรวมโชคนู่นนี่นั่นที่เขาเปิดนู่นนี่นั่นเราก็ต้องพาทีมงานเราไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยกำลังจะมีงานที่ชนเผ่าที่ขวงประตูท่าแพเชียงใหม่เผลอๆจะมีทีมงานของกองทุนของเราเนี่ยครับเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้เปิดตัวเรามีอะไรตอนนี้ทุกหน่วยงานแล้วหัวหน้าอะไรมาจีบเราแล้ว
8: บางทีคนของเราก็แทรกไป
9: ใช่
8: ไปได้ทีละนิดทีละหน่อย
9: เมื่อก่อนเราไปจีบเขาว่าขอไปด้วยขอไปด้วยเดี๋ยวนี้กองทุนมีอะไรไหมถ้าผมไม่ผิดกองทุนมีอะไรไหมถามละเพราะว่ามันจะได้เป็นการบูรณาการทั้งจังหวัดให้เห็นพ้องต้องกันว่ามีสำนักงานมีหน่วยงานนี้อยู่และพร้อมที่จะช่วยในบริบทของการฟื้นฟูอาชีพซึ่งนี่คือหลักสำคัญครับหลักสำคัญของกองทุนฟื้นฟูเพราะว่าถ้าวันนี้มีเงินก็จะสามารถที่จะชำระหนี้ได
8: ้
9: เราหวังว่าเป็นเช่นนั้นเราจะทำให้สมาชิกของเราชำระหนี้ได
8: ้ลืมตาอ้าปากได้มีทำมาหากินได้มีเงินดำรงชีพมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ผลผลิตจริงๆพอเรามีความสุขผลผลิตเราก็จะออกมาดี
9: อ๋อใช่ครับ
8: ใช่ไหม
9: เรามีใจเรามีกำลังใจ
8: ต้นไม้ก็เรียกอะไรบางทีไก่ไข่อารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเน
9: า
8: ะม
9: ันก็พอเรามีเขาเรียกว่าถ้าเรามีจิตใจที่ดีสดชื่นทำอะไรมันก็สดชื่นนะครับ
8: ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนในเรื่องของการตลาด
9: ครับ
8: นะคะเพราะว่าสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่จังหวัดลำพูนเรานะคะก็ถ้าท่านสนใจนะคะท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะคะหรือมีปัญหาเรื่องหนี้สินท่านก็สามารถที่จะมาสมัครขึ้นทะเบียนหนี้ได้นะคะโดยที่สำนักงานเรานะคะเราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนชั้น4นะคะที่ตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนขออนุญาตฝากเบอร์โทรนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คสถานะสมาชิกความเป็นสมาชิกนะคะท่านก็โทรไปที่เบอร์0535102275นะคะอีกครั้งก็คือ0535102275นะคะอีกเบอร์ก็คือ0800671057นะคะก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเราแล้วก็สามารถขึ้นทะเบียนหนี้นะคะทั้งหมดที่ว่ามาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ในวันนี้ช่วงแรกเราต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสารพัน95นะคะค่ะ
9: ครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: โอ้เป็นอย่างหน้าอย่างมาหน้ามองซอกตอก
11: เฮ้ยก็จะมาเฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องสินกวนใจแห่ต่างออกกับบ่ได้นี่กะ
10: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังอย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละกุนเฮาได้เนอะเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
11: โอ้ยมีจะหนี้ตัวกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอกเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก
10: ็มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
11: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
10: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอ0535102755หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
11: โอ้ยขอบคุณหลายเน้อพี่แต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเน้อพี
10: ่ขัดใจไปเน้อขัดใจไปเน้อเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเน้อ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
1: ค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงสารพัน95นะคะก็วันนี้ยังอยู่กับดีเจหัวหน้าเล็กแล้วก็ดีเจพี่ประสิทธิ์นะ
2: ค
1: ะเราขอเรียกตัวเองว่าเป็นดีเจก่อนวันนี้เราอยู่สถานีนะคะค่ะก็มาช่วงสารพันนะคะพี่ประสิทธิ์อยากจะสอบถามเรื่องสถานการณ์เรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรในช่วงนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมคะ
2: อ๋อน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ทุกคนบอกว่าจะเกิดสถานการณ์เอลนีโญครับเราคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้เขาบอกภัยแล้งแต่ในพื้นที่จังหวัดเราเนี่ยครับยังคงมีฝนตกในช่วงหน้าฝนอยู่แต่ในหลายพื้นที่ไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าผมดูจากรายงานที่ไม่ผิดนะ19 20 21ที่ถึงนี
1: ้
2: มีคำสั่งจากท่านผู้ว่าแล้วมีหนังสือบอกว่าจะมีเฝ้าระวังเฝ้าระวังเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทำไมต้องเฝ้าระวังเพราะลักษณะของฝนที่ตกเนี่ยมันตกแบบเป็นหย่อมเขาเรียกว่าเดนสตอร์มคือตกเป็นจุดเต็มๆเลยไม่กระจายเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็สถานการณ์แบบนี้ครับก็เป็นกังวลในพื้นที่ที่เสี่ยงพื้นที่แนวชายเชิงเขาแนวริมแม่น้ำแนวริมตลิ่งนะครับรวมถึงแม้กระทั่งว่าปลายน้ำที่น้ำต้นน้ำจากอำเภอจากแม่น้ำลีแม่น้ำแม่ทาแม่น้ำกวงหรือแม้ทั่งแม่น้ำปิงเนี่ยซึ่งจังหวัดเราก็อยู่ในพื้นที่สี่ลุ่มสี่สายน้ำนี
1: ้
2: นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเองก็จะต้องอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำไยนอกฤดูที่จะออกในช่วงของพฤศจิกาธันวามกราถ้าหลังจากนี้ขาดน้ำสมมติว่าวันนี้ยังตกอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ขาดน้ำมันเป็นช่วงที่กำลังให้ผลผลิตที่กำลังโตเป็นลูกพอดีมันอาจจะมีความเสี่ยงและผู้ที่ทำนาก็ถามว่ามีพื้นที่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอำเภอบ้านที่อำเภอเมืองนะครับที่จะต้องปรับเตรียมปรับตัวเอง
1: ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ทำเรื่องของเกษตรนี้ต้องคอยติดตามข่าว
2: ใช่ครับ
1: ภูมิอากาศฟังจากทางที่ส่วนราชการเขาแจ้งมาด้วยนะคะต้องคอยติดตามว่าช่วงไหนฤดูกาลไหนเราจะได้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมกันไว้
2: ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็สามารถติดตามสถานการณ์นี
1: ้
2: ได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ
1: ค่ะ
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือแม้แต่ว่าสหกรณ
1: ์ค่ะ
2: ไอ้โทษนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1: ค่ะ
2: เพราะว่าจะมีแจ้งสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งแมลงลงหรือแม้กระทั่งว่าโรคพืชต่างๆเพื่อให้ได้เฝ้าระวังนะครับอันนี้ส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นการตื่นรู้แต่ไม่ได้ตื่นกลัวเป็นเรื่องจำเป็นครับเป็นเรื่องจำเป็นมีการอบรมเพื่อที่จะให้รู้ว่าเว็บไซต์ไหนพยากรณ์อากาศแบบไหนเว็บไซต์นี้รายงานอะไรยังไงอาจจะต้องเรียนรู้เองแต่ก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าณปัจจุบันก็ยังมีข่าวเฟกนิวข่าวปลอมใช่ไหมว่าข่าวปลอม
1: เราต้องเขาเรียกอะไรนะดูข่าวเสพข่าวอย่างมีสติ
2: ใช่ครับ
1: ต้องดูแล้วก็ดูว่าเว็บไหนที่เราเชื่อถือได
2: ้ครับ
1: ข่าวของทางสื่อสารทางราชการวันนี้เขาก็จะมีการส่งทางไลน์นี้เราก็สามารถติดตามกันได้
2: ใช่ครับ
1: เป็นโชคดีของพี่น้องเกษตรกรยุคนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ยุคนี้เป็นยุคก็ยุค AI ยุคเทคโนโลยีนี่ก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ทันการนะคะ
2: บางทีเราดูภาพต่างๆเนี่ยเรามองว่าเป็นคนจริงแสดงจริงแต่จริงๆก็อาจจะเป็น AI ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารได้จากนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอ
1: ใช่
2: ซึ่งเขาจะส่งข่าวมาจากส่วนกลางจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักเกษตรจังหวัดอันนี้คือข่าวที่จริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเรากลัวสถานการณ์เอลนีโญเขาบอกว่าจะมีแต่ว่าวันนี้ยังไม่เกิดกับบ้านเราก็อย่าได้คิดว่ามันจะไม่เกิด
1: ไม่มีอย่าดีแล้ว
2: ไม่มีดีแล้ว
1: ไม่มีอย่าดีแล้ว
2: ใช่ครับ
1: แต่เราให้ระวังไว
2: ้ให้ระวังไว้ให้เตรียมตัวรับมือ
1: เตรียมตัวถ้าไม่มีจะดีมาก
2: ถ้ามันเหมือนกับปี2557ถ้าผมไม่ผิดนะครับที่มันแรงถึงขนาดยืนต้นตายอันนี้พศนี้ไม่แน่ใจแต่มีช่วงหนึ่งที
1: ่
2: ลำไยยืนต้นตายเพราะมันแรงจัดอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังจากการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการจำเป็นครับแม้กระทั่งว่าวันนี้ ที่จะมีฝนตกในวันหนักในวันที่19 20 21ก็จะต้องเฝ้าระวังครับแต่สำคัญที่สุดคือว่าตื่นรู้ตระหนักรู้แต่อย่าได้ตื่นกลัว
1: อ
2: ย่าตื่นกลัวครับครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าจังหวัดเราก็มีภัยพิบัติทางด้านน้ำทางด้านลมทางด้านลูกเห็บซึ่งมันเป็นผลกระทบโดยตรงไม่ว่าเป็นทางบ้านเรือนเองหรือนั่นก็รวมถึงในภาคการเกษตรต่อมาในภัยพิบัติภาคการเกษตรเนี่ยครับทุกคนก็จะบอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขาช่วยเหลือแต่ท่านจะต้องรู้ว่าก่อนที่เขาจะช่วยเหลือท่านท่านจะต้องทำอะไรผมยกอย่างวันนี้ว่าถ้าท่านเป็นเกษตรกรถ้าท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างปลูกข้าวเนี่ยภายใน15วันท่านมาขึ้นทะเบียนว่าท่านปลูกข้าวมีความเสียหายท่านได้รับการช่วยเหลือจะมากจะน้อยก็แล้วแต่งบประมาณหรือนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเราเป็นพี่น้องเกษตรกรเราต้องตระหนักรู้เราต้องศึกษาว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทำยังไงหรือแม้กระทั่งวางแผนที่จะป้องกันเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำ
1: วันนี้ทุกหน่วยทุกหน่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของพืชนี่เขาจะให้ขึ้นทะเบียนหมดนะคะของประมง
2: ครับ
1: ทุกหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยท่านทำเกษตรด้านไหนด้านปศุสัตว์ด้านประมงหรือด้านเกษตรท่านต้องไปขึ้นทะเบียนไว้นะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของเรานะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้อยากให้เกิดแต่การช่วยเหลือเรามีฐานข้อมูลมีรายชื่อทุกหน่วยงานราชการพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราละเราต้องไปขึ้นทะเบียน
2: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นปลาโมงปศุสัตว์ขึ้นค่ะขึ้นไว้ก่อนเพราะมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: ใช่ครับนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าท่านไม่เข้าใจว่าจะไปขึ้นทำยังไงท่านไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอครับเจ้าหน้าที่ของ
1: ใช่
2: เจ้าหน้าที่ของสำนักงานโดยเฉพาะท่านเกษตรตำบลท่านเกษตรอำเภอจะแนะนำท่านว่าท่านต้องทำอย่างไรแล้วก็โดยพี่น้องเฉพาะพี่น้องของกองทุนฟื้นฟูที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยซึ่งเป็นเกษตรกรนะครับต้องตระหนักรู้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านผลผลิตเสียหายโอกาสที่ท่านจะลืมตาอ้าปากหรือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสในการที่จะชำระหนี้ก็จะลดน้อยลงยากลำบากมากยิ่งขึ้น
1: ภัยธรรมชาตินี่มันเป็นอะไรที่เราคาดการยาก
2: ครับใช่
1: ม
2: ัน
1: เป็นสิ่งที่เราต้องเขาเรียกมันเป็นความเสี่ยงที่มันเหนือการควบคุม
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอะไรที่เราป้องกันความเสี่ยงได้เขาเรียกแบ่งหนักให้เป็นเบา
2: ใช่ครับ
1: เราต้องทำไว้ก่อนนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาตินี่บางครั้งมันก็มาโดยไม่บอกเรา
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ทุกคนชอบพูดครับโอ้แม่อยู่มาเป็น40ปีไม่เคยเจอเลย
1: มันก็จะเจอ
2: จะเจอ
1: เราไม่อยากให้ท่านเจอ
2: ครับ
1: นะคะก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ในทุกๆเรื่องเราต้องเฝ้าระวังในยุคนี้นะคะในสถานการณ์เมื่อวานฟังข่าวเมื่อเช้าด้วยเมื่อวานที่เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ
2: ที่ประเทศ
1: อินโดนี
2: เซ
1: ีย นะคะเพราะตอนนี้โลกเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะ
2: ครับ
1: อยากให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารรอบโลกหลายๆอย่างมีโอกาสก็ฟังหลายๆอย่างนะคะก
2: ็ตื่นรู้ครับตื่นรู
1: ้ประโยชน์ของตัวเราเองดูละครอาจจะเยอะไปหน่อยก็ดูข่าวดูอะไรเพื่อจะได้สถานการณ์ในโลกเราในปัจจุบันนะคะเราจะได้เตรียมได้ทัน
2: ครับแล้วที่สำคัญนะครับว่าถ้าท่านตามข่าวสารจากส่วนราชการของจังหวัดลำพูนเราเนี่ยป้องกันภัยผมใช้คำว่าปภ.นะครับเขาจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดถามว่าท่านจะรู้จักปภ.ได้ไงท่านก็สอบถามทางผู้ใหญ่บ้านของท่านสอบถามท่านกำนันท่านนายอำเภอในพื้นที่ของท่านว่าถ้าจะต้องการทราบสถานการณ์ที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยในส่วนของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะดูได้ที่ไหนก็ติดตามที่ปภ.นะครับซึ่งตรงในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเองเกษตรและสหกรณ์เองรวมถึงกองทุนฟื้นฟู
1: ในเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ก็จะพยายามลงข่าวสารกันแม้แต่สวท.ของเราเนี่ยนะคะสวท.ก็จะมีการเสนอข่าวมีการมีข่าวสารทั้งหลายนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ติดตามได้ในเพจของทั้งสวท.ทั้งกองทุนทั้งของเกษตรและสหกรณ์นะคะ
2: ครับผมมั่นใจครับว่าถ้าวันนี้ท่านแบ่งใจมาฟังสวท.บ้างแต่ที่จะเปิดเฉพาะ YouTube เปิดเฉพาะในมือถือท่านจะได้รับข่าวสารรวดเร็วพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าทุกเช้าครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เช้าครับเราจะมีสำนักข่าวของสวท.มีดีเจคอยรายงานสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีโดยที่ก็แบ่ง หนักเป็นเบาครับหรืออาจเบาอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย
1: ป้องกันได้ทันทันท่วงทีนะคะก็วันนี้นะคะด้วยสาระดีๆกับสารพันช่องสารพัน95นะคะก็มีข่าวสารประมาณนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าเราจะพยายามหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวลำพูนเราอีกนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะสารพัน95แล้วก็รายการรอบรู้ว่ากฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนทุกวันอังคารนะคะเวลา10นาฬิกานะคะก็วันนี้นะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เ

0: สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สะท้อนมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง113สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วย
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวด

0: ข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
9: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศสดทางสวทรำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับพบกับผมเจเจกิติพัฒน์จากกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้เราจะมาเจาะลึกมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบการขนส่งที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของพี่น้องชาวลำพูนถูกต้องและปลอดภัยภายใต้ความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมแล้วไปเริ่มต้นเรื่องราวน่าสนใจในชั่วโมงนี้ได้เลยครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกับเข้าสู่ช่วงความปลอดภัยบนท้องถนนกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับคุณผู้ฟังครับพอเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมภาพที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีบนท้องถนนนั่นก็คือการจราจรที่คึกคักเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือหน้าโรงเรียนทางรถรับส่งนักเรียนรถยนต์ส่วนตัวมอเตอร์ไซค์รวมถึงเด็กๆที่กำลังเดินทางข้ามถนนกันอย่างขวักไขว่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษรู้ไหมครับว่าจุดที่อันตรายที่สุดจุดหนึ่งคือบริเวณหน้าโรงเรียนเพราะว่าเป็นจุดอับสายตาครับโดยเฉพาะบริเวณหน้ารถและท้ายรถตู้รถบัสรับส่งนักเรียนด้วยความที่เด็กๆยังตัวเล็กอาจจะวิ่งหรือเดินผ่านรถในระยะกระชั้นชิดจนคนขับมองไม่เห็นดังนั้นข้อควรระวังเมื่อขับรถผ่านเขตโรงเรียนมีหลักง่ายๆมาฝากกันครับ 1. ไม่แซงซ้ายเพราะฝั่งซ้ายคือฝั่งที่มีการเปิดประตูเพื่อขึ้นลงรถของเด็กๆครับการแซงซ้ายเสี่ยงต่อการชนเด็กที่เพิ่งก้าวข้ามลงมาจากรถอย่างมากครับ 2. ไม่ขับจี้รถรับส่งนักเรียนยิ่งขับชิดมากเท่ากับเรายิ่งเพิ่มมุมอับสายตาและอาจจะมองไม่เห็นเด็กที่กำลังเดินวนเวียนอยู่บริเวณท้ายรถครับ 3. เว้นระยะห่างให้มากกว่าปกติซึ่งการเว้นระยะห่างจะช่วยเพิ่มพื้นที่การมองเห็นทำให้เราสังเกตเห็นเด็กๆได้ชัดเจนขึ้นและมีระยะเบรกที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับ 4. หากจำเป็นต้องแทรกหรือเปลี่ยนเลนควรชะลอความเร็วมองให้ถี่ถ้วนและระวังเด็กๆที่อาจจะวิ่งข้ามถนนกระทันหันครับคุณผู้ฟังครับการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเปิดเทอมไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแค่เราทุกคนชะลอความเร็วลงสักนิดมีน้ำใจและเพิ่มความสังเกตให้มากขึ้นมาร่วมสร้างวินัยจราจรให้ใจให้ทางเพื่อให้ลูกๆหลานๆของพวกเราทุกคนเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยเพราะทุกชีวิตบนท้องถนนมีความสำคัญเสมอครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังสาระดีๆกันต่อครับ

ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับวันนี้ผมมีสาระดีๆจากพอดแคสต์ชุดพิเศษของกรมการขนส่งทางบกรายการไดท็อกคุยเข้าทางซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมาร่วมพูดถึงแนวคิดการสร้างถนนปลอดภัยมาเล่าให้ฟังครับเรื่องแรกที่น่าสนใจคือการกำกับดูแลความปลอดภัยด้วยระบบ GPS คุมเข้มโดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อมอนิเตอร์ความเร็วตลอดเวลาหากขับรถเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีครับช่วยลดอุบัติเหตุช่วยลดอุบัติเหตุและลดความคึกขนองบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถทั่วไปกับการยกระดับบริการเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่ช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต่อภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์การต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLTE Learning และเชื่อมโยงระบบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดส่งเอกสารใบขับขี่ให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งเลยครับรวมถึงอนาคตอันใกล้นี้นะครับกรมการขนส่งกำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน DLT1 ที่จะรวมบริการกว่า16แอปพลิเคชันไว้ในจุดบริการเดียวครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วช่วงหน้ามาติดตามมาตรการการดูแลรถรับส่งนักเรียนและแนวคิดการขับขี่ปลอดภัยกันต่อครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับต่อจากช่วงที่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเน้นย้ำนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนครับจากข้อมูลพบว่ามีรถที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกเพียงราวๆ 5,500 คันแต่ยังมีรถประเภทอื่นๆเช่นรถ2แถวหรือรถกระบะที่นำมาใช้ในการรับส่งนักเรียนอีกจำนวนมากขณะนี้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลรถกลุ่มนี้ซึ่งจากการนำรถมาสุ่มตรวจสภาพเบรกกว่า 4,000 คันนะครับพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 15% หรือประมาณ600กว่าคันซึ่งทางขนส่งได้เร่งปูพรมตรวจเข้มนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหลานเราครับปิดท้ายกันด้วยแนวคิดสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยท่านอธิบดีได้ฝากสถิติที่น่าตกใจว่าประเทศไทยสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละกว่า 16,000 คนคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงเลยทีเดียวครับกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแคมเปญให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขและ Davis Smile ขับด้วยรอยยิ้มเพียงแค่เราเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้ทางกันเปิดไฟเลี้ยวแล้วช่วยกันชะลอให้ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุปลูกฝังวินัยจราจรที่ดีให้กับเด็กและคนรุ่นหลังต่อไปครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักช่วงให้กับทางสถานีแล้วกลับมาพบกับผมเจเจกิติพัฒน์ครับ

รถติดอาจเสียเวลาแต่ใจร้อนอาจเสียชีวิตค่อยๆไปอย่างมีสติทุกนาทีมีความหมายลำพูนเป็นเมืองที่สวยงามและสงบมาร่วมกันรักษาบรรยากาศการเดินทางที่สุภาพและปลอดภัยให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนเรากันครับขอบคุณนักท่องเที่ยวและคนลำพูนทุกท่านที่เคารพกฎจราจรสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านในฐานะเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านที่ห่วงใยความปลอดภัยขอบคุณกรมการขนส่งทางบกสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเดินทางท่องเที่ยวและสัญจรในลำพูนอย่างมีความสุขและพบกับผมเจเจกิติพัฒน์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอแดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนี

0: ถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัด

0: ระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบริคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการผลิตภาพแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอ.ระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
2: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเลื่อนได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมาอย่างกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
3: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
4: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านปุรุสนีแยตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุสนิแยหมู่ที่4บ้านสากไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตร ในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
8: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
7: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้
9: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
6: ด้านนางจอมขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
10: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
11: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
13: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
14: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
13: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศภาภาครายงาน
12: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
12: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
16: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ DMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนันชิดาสังทองรายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
12: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลด์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
12: นายรอดนีย์สกอตต์ผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและทิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคยชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทย์ฮาไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนภภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนภภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่น
18: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี
19: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14ถึง15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าก็ยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
18: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันจึงหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นาทีพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวีลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com พาณิชย์ทัดนาครายงาน
17: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
23: 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 36องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเทปทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันธุ์ไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-77-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอด

0: ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: มองละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังจำเสียงนักร้องเพลงนี้ได้ก่อนคุณผู้ฟังเพลงมองละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังเสียงฮ้องนี่ต้องบอกว่าเป็นนักร้อง VIP มากนะเจ้าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาธรนะเจ้าท่านผอ.ธำรงค์ นอเรืองเนอะฮือเกียรติแต่งเพลงแล้วก็ฮ้องเพลงนี้ไว้ฮือกับสวทชละปูนนะเจ้าม
1: องละปูน
0: เนาะท่านผอ.ธำรงค์ นอเรืองนะเจ้าเพิ่นมีเพลงที่เกี่ยวกับล้านนาเฮาเนี่ยหลายเพลงนะเจ้าอัลบั้มลำพูนเมืองวัฒนธรรมชุดเสน่ห์ละปูนอย่างแหมอะลำนำละปูนอย่างเงี้ยนะก็เป็นท่านผอ.ธำรงค์นะเจ้าเป็นโปรดิวเซอร์ในการจัดทำนะเจ้าเพลง
1: มีปัญหาเฮาจะช่วย
0: แฟนรายการนี้ถึงนักแต่นะเจ้า มาตั้งแต่เข้ารายการเลยเนาะเอาฮับตันก่อนนี่วางไปละวางไปเห็นล้านนะเจ้าคือตั้งใจอยากเล่าเรื่องเพลงนี้ขึ้นฟังมองละปูนเนี่ยนะเพลงนี้เสียงท่านผอ.ธำรงค์อิ่มได้นะเจ้าแต่พวกมันถือเปิ้นจะเกษียณแล้ววันก่อนดีเจออยเจอท่านผอ.ธำรงค์ นอเรืองนี่นะผอ.โรงเรียนจักคำบอกผอ.เจ้าผอ.ก็แต่งเพลงไว้ฮือตัวเก่าเลยร้องเพลงตัวเก่าเลยเป็นเกียรติประวัติฮือตัวเก่าจะเกษียณพวกมันถือมันต้องไปไล่ฮ้องไปไล่อู้ประวัติละร้องเพลงเอานะเจ้าความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเฮาเนาะถ่ายทอดผ่านงานเพลงนี่นะอย่างไข่ฟ้าคือกับรุ่นน้องคนบ่เก่าบ่ก่อนก็ใส่เข้าไปในเพลงเลยนะเจ้ามันจะอยู่กับเราเป็นเมินอีนะปนเลยว่าเอ๊ะมันจะมีเวลาก่อหาอีหรอเดี๋ยวจะลองฮอนเนอร์อีนะเดี๋ยวรอฟังว่าจะได้ก่อนะเจ้าอ่ะรับสายนะไม้ล้อสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าสายแรกจากที่ไหน
2: วันนี้น่า2วันแล้วเน
0: า
2: ะ
0: สองวันแล้ววันนี้แฮมวันพูกไม่ได้ปลาแล้วเนอะ
2: ยาเพิ่งมาจ้าตึงวันเลยอ่ะน้อย
0: ยินดีเจ้าแตนโมงเปิ้นวันใดเปิ้นวันใดเปิ้นมาอยู่ก็มาแตนโมงเปิ้น
2: ม่วน
0: เจ้าอันนี้โทรจากไหนก็แม
2: ่คันที่โฮมเจ้า
0: คันที่โฮมตะวาขอเพลงดวงใจไว้อ่ะดีเจออย
2: เออนายก้าบ่ได้ฟังวันนี้เอาดวงใจนั่นเนอะ
0: มาจ่ายแล้วมันไผ่ฮ้องอ่ะดีเจออยซ้อแล้วมันบ่ปะว่ามันเป็นเพลงไผ่อ่ะ
2: อ๋อที่เขาบอกหู้ว่าไผ่ห้องไง
0: เสียงไม่ยิงปลางทิพย์พันกะมันเป็นเพลงรุ่นใหม่นะ
2: เสียงไม่ยิง
0: กะอันเดียวดีจะออยจะพร้อมกัมเนอร์
2: เจ้า
0: เจ้า
2: ขอบทุกเสียงทุกสายนะเจ้าพิเศษกันหน้าไม้เสียงหวานเนี่ยเจ้า
0: เจ้ายินดีเจ้า
2: เจ้า
0: สวัสดีเจ้าหนึ่งสายกลุ่มผู้ฟังที่ติดตามรายการกันนะเจ้าแฟนรายการที่ติดตามรายการกันอยู่เนาะบอกโอ้อู้กันมุ่นอีนะอู้กันม่วนอู้มวนจ่าหวานด้วยกันนะเจ้าช่วงบายๆจะอีเนาะก็มีทั้งเพลงนะเจ้ามีทั้งข่าวสารให้ได้ฟังนะเจ้าเนาะอยู่ด้วยกันกับรายการมองละปูนนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังตะวาจวนดีเจแอร์ว่าแน่ดีเจแอร์อันอูกับท่านผู้ฟังหน่อยล้อเป็นบาวกรุงเทพลืมละปูนละก้าอีนะดีเจแอร์ว่าตะวาได้อยู่สักกามฝากความคิดถึงนะเจ้าวันนี้ดีเจออยเลยติดีเจแอร์มาเลย อยู่ในสายนี่แล้วดีเจแอร์สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับผม
0: นะบาวละปูนไปอยู่กรุงเทพทักทายผู้ฟังแฟนรายการเนาะล่ะเจ้าเปิ้นกึ๊ดเติงหาดีเจยองน้องแอร์กันขนาดนี
3: ่อันบ่อย่างก็โทรศัพท์มานี่คือบังคับให้เข้าในสายเรียบร้อยอีซะหน่อ
0: แม่นจ้า
3: ทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังตั้งหลับปูนพุ่นเน
0: อดะไปขี้วันขี้คืนแล้วเดี๋ยวนี้จัดรายการบ่แกวนแล้วค่ะ
3: ประเดี๋ยวนี้จัดรายกว่าจัดรายการเชื่อว่ามาแกวนแล้วอู้จะมาเป็นกรรมแล้วมันจะอู้มาเป็นกรรมอยู่เทพมา3เดือนละประเดี๋ยวนี้จะเข้าเดือนที่4ละ
0: เพิ่นถามกันว่าเมื่อใดจะปิกละปูนเนี่ย
3: เบื้องต้นเนาะคำสั่งที่กรมประชาสัมพันธ์เพิ่นออกมาพุ่นน่ะ น่าจะถึงประมาณสิ้นเดือนธันวาคมเดือนมกราคมน่าจะเจอกัน
0: น่าจะมาสวัสดีปีใหม่กันเนาะ
3: แม่นๆปีใหม่ไทยไม่ใช่ปีใหม่เมืองแต่นะช่วงนั
0: ้
3: น
0: จะเลื่อนไปปีใหม่เมืองแถมแ
3: ท้แล้ววันนี้ดีเจออยยังมาจะ
0: ดีเจแอร์เสียงคาดคาดหายหายไปดีเจออยจัดรายการแทนดีเจน้องอั้นมาแทนโมงดีเจน้องอั้นวันไปราชการเชียงใหม่เจ้า
3: ก็เลยมาจัดแตนนี่เนาะจัดแตนกี่วันนี่
0: จัดแตน2วันเจ้าตะวากับวันนี้ก็เลยบอกว่าต้องให้เจ้าของรายการแต่เพิ่นเข้ารายการน้อยผู้ฟังเพิ่นกึ๊ดตึงหา
3: แสดงว่าอันอย่างก็เปิดสายอยู่เนาะเพิ่นยังโทรกันมาอยู่ก่อนถึงวันนี
0: ้เอาโทรแกเจ้าอีหล่อเออสายเพิ่นโทรกันมาเออสายเพิ่นโทรกันเข้ามาโลละละน่ะว่ากึดตึงห
3: านึกว่าเพิ่นอะอย่างก
0: ็
3: นึกว่าเพิ่นละรายการมองละปูนไปตัว DJ Air หมดละอีก
0: บ่ได้เพิ่นบอกว่าขะใจเด้อ DJ Air ขะใจปิกมาเนอเจ้า
3: แล้วไปได้ปิกไปผู้หน้าช่วงมกราคม
0: แล้วเป็นได้พ้องอยู่ทางกรุงเทพม่วนก็เจ้าเล่าให้ผู้ฟังฟังหน่อยแล้วเพิ่นกึดตึงหาเพิ่นใครฮู้สารทุกข์สุขดิบ DJ Air นี
3: ่มาอยู่กรุงเทพมีอันเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจเนาะเป็นศูนย์ข่าวแห่งชาตินี่เนาะเพิ่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจที่นี่ก็คือเพิ่นเฮาเนี่ยเกาะติดแต่ละกระทรวงเนาะเป็นข่าวที่ทําในระดับกระทรวงที่เป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยแล้วเฮาก็มีหน้าที่เอามาขยายผลต่อนี่ก็เกิดจากจุดนี้แหละแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆไปทั่วประเทศคือหน่วยงานเครือข่ายของเฮาได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องนี่
0: เจ้าแสดงว่าได้เจอนายกรัฐมนตรีบ่อยๆแหละแท้อย่า
3: ของอันท่านนายกนี่บ่ค่อยได้เจอมันแล้วแต่ว่าอันเราจะได้ไปรัฐมนตรีท่านไหนส่วนใหญ่ของนายกนี่เพิ่นมีคนรับผิดชอบของเพิ่นอยู่แล้ว
0: อืมเจ้าแล้ว DJN นี่จังได้เจออ่าทางรัฐบาลท่านใดพ้องจากรัฐมนตรีท่านไหนพ้องเจ้าร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนาะท่านสุปจีสุธรรมพัน
0: ธ์อ๋อ
3: เจ้าหน่อยเปิ้นเป็นรองนายกเป็นรองนายกเนาะแล้วเปิ้นก็ดูของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วก็แถมอย่างนึงเปิ้นก็เป็นเปิ้นฮ้องอย่างเป็นแม่โคอีเนาะถ้าบ้านฮ้องแม่โคในการดูแลเรื่องพรบชาติพันธุ์เนี่ยพอดีว่ามาอยู่ที่นี่เปิ้นฮือทําข่าวเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมนี่ทั่วไปแล้วก็ตวยทางด้านท่านรองเปิ้นตวยเปิ้นดูแลในเรื่องของพรบชาติพันธุ์ก็เลยต้องติดตามทีมเศรษฐกิจไปทําข่าวตรงนี้ตวยเนี่ยประมาณนั้น
0: เจ้า
3: คร่าวๆว่าเดี๋ยวก็จะส่งไปของกระทรวงคมนาคมน่าจะเร็วๆนี
0: ้เร็วๆนี้อีเนาะจ้า
3: เร็วๆนี้โดย
0: แต่บ่ได้ลืมละปูนเนาะ
3: บ่ได้ลืมใครปิกละปูนขนาดเดี๋ยวนี้นะ
0: ก็ต้องหากับข้าวบ้านก่อ
3: แม่นก็ต้องหาแก่งเมืองพวกกรุงเทพนี่อันนี้ก็ของกินมันของกินทางภาคกลางเนาะดีเจอ้อยแล้วก็อันยังว่าเนาะค่าครองชีพนะกรุงเทพกับบ้านเฮานี่มันคนละอย่างกันหรอก
0: อ๋อจ่ายนี่หวยหาใครปิกบ้านแล้วเนาะ
3: แม่น
0: จ้า
3: อยู่นี่อันนี้ก็กินผัดกะเพราเนี่ยกินอาหารแบบจานด่วนนี่เนี่ย
0: อ
3: ยู่บ้านเฮาเนาะกินแกงไปกาท่านซื้อเป็นถุงกินปิกมากินที่บ้านเนี่ยจบแล้วเนี่ยอยู่กรุงเทพนี่อันมันก็หลากหลายเนาะชีวิตก็แปลกใหม่ไปเห็นก็ต้องปั๊บไปตามนั้นล่ะ
0: เจ้าอดเอาเนาะแหมหน่อยนึงเดี๋ยวได้ปิกมาบ้านละนะเจ้าเป็นกำลังใจ
3: มกราคมเดี๋ยวปิกไปทวงรายการคืนเนอะ
0: ยินดีเจ้าอ้าวดูแลรักษาสุขภาพเนอะดีเจแอร์เจ้า
3: โอเคครับ
0: เจ้าแล้วเดี๋ยวไว้ปากันขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอ้าวคือคุณผู้ฟังได้หายก็เติงหาดีเจแอร์อย่าน้อยเนาะก็อยู่กรุงเทพยังว่านะเจ้าเนาะก็ยังอยู่บ้านเฮานะเจ้าไปอยู่ที่อื่นเมืองไก่นี่ก็เออก็ต้องหาบ้านอีเนาะอ่ะรับสายหน้าไมค์ก่อนทําสักสายดอกเพลงได้ฟังสักเพลงนะนะสวัสดีเจ้าสวัสดี
4: ครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้าสายนี้โทรจากที่ไหนเจ้า
4: สวัสดีจีเอมันไปโทรละทางน้ําเหลือหรอกเพิ่นสิไปมื่นจ้ะ
0: ปันไป
4: ฟังเพลงเจ็บเพลินจันมื่น
0: เออจัดมื่นน่ะอ่าใครฟังเพลงอย่างป่อ
4: ขอใครฟังเพลงเก่าๆนั่นเน
0: า
4: ะ
0: เพลงอย่างเจ้า
4: อันเพลงลูกกุ้งนี่ได้อ่ะมีเหรอ
0: เพลงอะอย่างว่าเมื่อก่อนเดซอฮือ
4: ในลูกกรุงของอันของบุษยาลังสี
0: บุษยาลังสี
4: ลอยคอรอคอยครับ
0: ลอยคอรอคอย
4: ลอยคอรอคอย
0: เดี๋ยวดีเจออยซอฮือเนอร์ปอเนอร์ป้อโทรจากที่ไหนก
4: ่ออยู่ป่าซางไหมครับ
0: ป่าซางนอฝนลงหรือยังอ่ะ
4: บ่าวน้อยบ่าวน้อยป่าซาง
0: บ่าวน้อยน้อยเจ้าฝนโตก็ป่าซางอ่ะลงเม็ดหรือยัง
4: ดีเจเอเปิดถึงหุ่นแจ็คบ่าวน้อย
0: นาการนาการยินดีนักนะ
4: ฟังเพลงจำเป็นไรเจอดู
0: เจ้ายินดีเจ้าขอบคุณเนอร์ปอเนอร
4: ์ครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้าก็แฟนรายการนะเจ้าดีเจแอร์กลุ่มผู้ฟังเดี๋ยวก่อนดีเจออยซ้อหาเพลงก่อนเนอยังไม่ได้ฟังเพลงสักเพลงตั้งเลยนะเวลาพอดีจะเสี่ยงละเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังก่อนละกันนะเจ้าสบายๆช่วงบ่ายวันนี้กับรายการมองละปูนอยู่แต่กันกับดีเจออยนันทพร

แห่กองแห่กองเพลงแห่กองแห่กองนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ยุติการนะเจ้าทางสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์เจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเน้นย้ำคุณผู้ฟังเนอะว่าระยะนี้ต้องระวังนะเจ้าติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพราะว่ามีโอกาสในการเกิดฝนตกต่อเนื่องในระยะช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะเจ้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเฮาเนาะเพราะว่ามีมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือลมทะเลอันดามันลมทะเลอ่าวไทยก็แรงขึ้นนะเจ้าซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นมีฝนสะสมหนักขึ้นฝนตกหนักฝนตกสะสมเยอะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตางน้ำไหลผ่านปื้นตีลุ่มเนาะต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำบุเนี่ยนะเจ้าก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็เฝ้าฟังจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะเจ้าว่าเปิ้นจะแจ้งเตือนจะได้พ้องเอ้นะแต่ฝนที่ตกในระยะนี้วันนี้แต่เนี่ยจะลำปูนเฮาก็จะบ่ค่อยตะใดเด้อนะเจ้าก็มาฟังแต่ก็จะเริ่มอาจจะมีฝนปล่อยๆมาพ้องละนะเจ้าตะกี้ที่สถานีตั้งสวทนี้ช่วงเที่ยงๆก็ป๊อแปะป๊อแปะลงเม็ดมาน้อยเดียวก็หายไปตั้งแต่บ่ฮู้เหี้ยนะเจ้าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยละปูอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะเจ้าตั้งแต่วันที่19 21เนี่ยนะก็ต้องติดตามแล้วก็พอการพยากรณ์อากาศแล้วก็วางแผนกันให้ดีนะเจ้าภัยมีพืชผลทางการเกษตรเนาะต้องเตรียมการระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าเจียงไฮ้ลำปูนสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์บ่นะเจ้าแต่ว่าตังเจียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากอันนี้เปิ้นอยู่ในโซนที่เปิ้นเตือนว่าฝนจะตกหนักมากเนาะของลำปูนครับฝนตกหนักบ่ได้นะเจ้าปริมาณฝนก็จะลดหลั่นลงมานะเจ้าตามการคาดการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไว้วางใจบ่ได้เนาะคุณผู้ฟังเป็นฟ้าเป็นฝนเป็นลมฝนลมช่วงหน้าฝนนี่มันก็จะต่างจากฝนลมช่วงลมแล้งมันก็จะลมพายุฤดูร้อนเนี่ยอันนั้นก็มาแบบพึ่มพึ่มพึ่มพึ่มเป็นตึงฝนตึงลมฟ้าแมบฟ้าผ่าฟ้าห้องเนาะแต่หน้าฝนเราเนี่ยฝนตกต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกจึงจึงนะก้อยตกก้อยจึงคือมันจุ่มไปเรื่อยๆเอ็นะเจ้าคุณผู้ฟังที่พ่องก็บอกว่าโอ้ยบ่มีเลยฝนเนี่ยค่ะคือมันตกมาแต่ละอีเนาะมันจะได้มีน้ำคือเข้าพ่องนี่นะใครปลูกข้าวนาปีนี้บอกอู้น้ำฝนบ่มาเลยเอ็นะเจ้าใครคือฝนตกลงมาพ่องนี่นะก็ติดตามนะเจ้าเฝ้าฟังข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งขณะนี้มีประกาศแจ้งเตือนมาว่าฝนจะตกมากขึ้นนะเจ้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนะเจ้าเนอ

ก็อยู่ในการแน่เจ้าคุณผู้ฟังสวทรละปุน FM 95นะเจ้าน้องวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ฟังเพลงก็ตึงม่วนนะเจ้าพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งก่อนละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องไข่จะมาเล่าให้ฟังเนาะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ไข่ราคาขยับตัวสูงขึ้นนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิ้ลปลดระวังแม่ไก่เนาะแล้วก็ฝนตกพ่องอย่างพ่องนี่นะก็เลยทำให้ปริมาณไข่ไก่ในตลาดเนี่ยมันลดลงนะจ๊ะเมื่อปริมาณไข่ไก่ลดลงแล้วเนี่ยนะจ๊ะมันก็ส่งผลทำให้ราคาเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะจ๊ะเป็นช่วงปลดระวังแม่ไก่พอดีนะจ๊ะในช่วงหน้าฝนไก่ก็ออกไข่น้อยเองนะผลผลิตก็น้อยก็เลยทำให้ราคาไข่เนี่ยเพิ่มขึ้นเบอร์หนึ่งนี่เดิมนี่145-150บาทต่อแผงนะจ๊ะคุณผู้ฟังขออภัยเดิม135-140บาทต่อแผงบาทเดียวนี่ประมาณ150อ่ะ145-150นะจ๊ะแต่ไผ่ที่ซื้อกำสิบเนี่ยนะก็จะหันว่าปริมาณสิบของไข่ในท้องตลาดเนี่ยนะจ๊ะแกนมันก็จะราคาพุ่งไปเป็น50กว่าบาทอย่างเงี้ยนะจ๊ะกูเตื่อบางคนอาจจะ14 10 13 18 10 1ถ้าได้อ่ะ42 45เนาะแล้วแต่ขนาดมันก็จะบัดเดี๋ยวนี้ราคาตั้งต้นเนี่ย11เนี่ยก็จะเริ่มที่ปุ่นอ่ะประมาณ48บาทเนี่ยนะ50บาทเนี่ย55เนี่ยนะเจ้าก็บ่ฟังก็ถือว่าราคาสูงขึ้นแต่ว่ามันบ่ได้ถึงขั้นว่ามันขาดตลาดนะคุณผู้ฟังคือปริมาณไข่ไก่มันลดลงแต่ความต้องการของประชาชนก็ยังคงที่เนาะก็คือไข่มันเป็นโปรตีนราคาถูกที่มันเป็นอาหารที่มีคุณค่าทั้งโภชนาการที่ดีมากเนี่ยนะจ๊ะดิฉันก็กินถึงว่านะต้มไข่ต้มไข่โปรตีนจากไข่นี่ดีนะจ๊ะก็ไข่มันบ่ได้ถึงขั้นว่ามันขาดตลาดคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็น้อยลงเนาะมันก็น้อยลงนะเจ้าทีนี้ในช่วงระยะเวลาที่ไข่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวมันจะมีโครงการเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569จากเกษตรกรนะเจ้าสู่มือผู้บริโภคโดยตรงเนาะสู่มือผู้บริโภคโดยตรงโดยจะขายไข่ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดนะจ๊ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ลดต้นทุนลดภาระค่าครองชีพเพื่อกับประชาชนเดี๋ยวพาณิชย์จังหวัดละปูนนะจ๊ะท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มเนี่ยเพิ่นจะไปเอาไข่ประมาณ 1,500 แผงคุณผู้ฟัง 45,000 ฟองโดยประมาณนะจ๊ะไปกระจายในทุกอำเภอคุณผู้ฟังเปิ้นจะเอาไข่ไปขายอำเภอละ1วันช่วงวันที่28สิงหาคมนี้นะเจ้า28สิงหาคมนี้จะไปขายนะที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอนะเดี๋ยวตารางเปิ้นออกมาแล้วดิจะออยจะประกาศให้ฟังกันว่าเปิ้นจะไปอำเภอไหนวันไหนยังไงเปิ้นจะขายกันที่ไหนเวลาเท่าใดเนาะเดี๋ยวรอฟังดิจะออยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้เปิ้นก็มีไปสำรวจนะเจ้าสำรวจราคาไข่ไก่ในท้องตลาดนะเจ้าซึ่งภาพรวมเนี่ยล่าสุดที่เปิ้ลไปดูมาช่วงวันที่13-14สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยราคาไข่มันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจ้ะเพราะว่าผู้ประกอบการแจ้งว่าราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นรอบที่3ต่อเนื่องมาจากปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะเจ้าสาเหตุมาจากภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีนะประกอบกันเป็นช่วงปลดระวางแม่ไก่หน้าฝนตัวไข่ออกน้อยอย่างที่บอกไปนะจ๊ะสัปดาห์นี้ราคาค้าปลีกของไข่ในพื้นที่ละปูนเฮาก็ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนแผงละประมาณ 7-12 บาทนะจ๊ะ 7-12 บาทถ้าซื้อเป็นแผงก็จะไว้เงินไม่น้อยเนาะถ้าซื้อย่อยกำสิบอย่างที่บอกเลยราคาก็จะปรับสูงขึ้นไปแหมนะจ๊ะทีนี้ในช่วงที่เปิ้นจะมีการกระจายนะเจ้า 1,500 แผงเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายไข่ไก่ไปเนี่ยนะเจ้าสาวถึงสาวเอสิงหาคมนี้แล้วก็สาวแปดสิงหาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวรอ
ติดตามข่าวนะเจ้าจากทางสำนักงานพาณิชย์ซึ่งเดี๋ยวดีจะออยจะประกาศแจ้งคือฟังเข็มกรรมนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แจ้งข่าวกันเนาะภาคราชการทราบนะเจ้าแล้วก็คือทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยเพิ่นติดตามข้อมูลอยู่ตลอดอยู่ละคุณผู้ฟังภาวะการค้าปรากฏจะไปซุ่มตรวจราคาสินค้าในท้องตลาดเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าไปเกือบตึงวันนะคุณผู้ฟังไปเซาะไปพอราคาอันไหนสูงผิดปกติก็นะเจ้าภาวะการค้าพืชผักนะผลไม้หรือแม้แต่ไข่ไก่น้ำตาลทรายข้าวหอมอีน่าน้ำมันพืชเนาะเป็นสินค้ากลุ่มต่างๆที่เปิ้นจะไปสำรวจราคาดูอยู่แล้วนะเจ้าแล้วเปิ้นก็จะคาดการได้อยู่แล้วว่าอันไหนมีแนวโน้มมีสถานการณ์ด้านการค้าเป็นจะใดนะเจ้าภาคราชการก็ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็พยายามที่จะหามาตรการในการที่จะมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าก็ใจเย็นๆทำหน่อยเนอะเรื่องไข่ไก่เดี๋ยวจะจะมาประกาศที่ฟังว่าเดี๋ยวเปิ้นจะไปขายที่ไหนเมื่อใดนะคุณผู้ฟังเจ้าก็รอเฝ้าฟังข่าวสารเนาะเจ้าเนาะตะกี้มีท่านผู้ฟังขอเพลงเข้ามาบอกขอเพลงเก่าๆหน่อยนะลอยคอรอคอยเนาะเปิดทึกฟังกันในช่วงนี้จ้า

ถูกว่าถูกมาฮูเนอร์ถูกใจผู้ฟังก่อนนะเจ้ากับงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเนาะเจ้าเนาะเวลาก็เสี่ยงเฮล่าคุณผู้ฟังดีจอยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ไปด้วยงานเพลงนี้ละกันนะเจ้าคิดถึงละปูนได้ฟังเมินแล้วเหมือนกันนะเจ้าเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาปากันใหม่ในโอกาสต่อไปนะเจ้ากับรายการมองละปูนนะเจ้าเนาะแต่ว่าก็ยังคงเจอกันครับดีเจออยได้ช่วง5โมงนะเจ้า5โมงแม่แรงเนาะจันทร์ถึงศุกร์ก็เดี๋ยวค่ำนี้ปากันกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าขอบคุณทุกท่านลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะสำหรับประเด็นแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายได้แก่นายฉันทานนท์วรรณเขจรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะ สำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นางอรวรรณคงธนขันติธรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกพ.สำนักงานกพ.ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจำนวน6รายได้แก่นายสราวุธบุญสุขดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายวีรวุฒิอิ่มสำราญดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์นายทิติแสวงธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยนายอดิศรวรรธนศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นางสาวอุไรวรรณจำนันสิริดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะยังมีประเด็นอีกที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกมากมายนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะวันนี้นะคะในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3เรื่องค่ะ1ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารสรค5ชั้นพื้นที่ใช้สอย 8,190 ตารางเมตรโรงพยาบาลปัตตานี1หลังจากวงเงินเดิมจำนวน 155,333,010 บาทเป็นวงเงิน 165,700,000 บาทค่ะและอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ2568ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2568เป็นพ.ศ. 2571ค่ะและเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรไทยกับวัฒนธรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมมรดกแห่งนิวซีแลนด์การจัดทำข้อตกลงเป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทยนิวซีแลนด์รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ในปี2569นี้ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบอดี้คำไซตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปนี้ค่ะทั้งยังกำหนดให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยและเจ้าหน้าที่ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันของทั้ง2ประเทศค่ะส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์และรถโดยสารนะคะดิฉันจะขอส่งเข้าไปในทางเพรสค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับแรงงานปรับสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการประกาศร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อปรับสิทธิของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีความหลาก

0: ถึง 12,021 คนและรัฐวิสาหกิจอาจมีค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ248ถึง271ล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่การปรับสิทธิเงินทดแทนไม่ทำให้จำนวนเงินทดแทนที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากจำนวนเงินทดแทนยังคงเท่าเดิมการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับสถานะคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันค่ะและรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานได้อย่างเท่าเทียมค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องแรงงานทางทะเลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พุทธศักราชที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558ให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะโดยกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเพื่อให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองอย่างเป็นระบบค่ะการแก้ไขครั้งนี้นะคะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมมี7กรณีด้วยกันค่ะได้แก่การประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุพพลภาพตายส่งเคราะห์บุตรความชราภาพและการว่างงานค่ะพร้อมกำหนดการทำงานกลางคืนของคนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีให้ชัดเจนโดยห้ามทำงานตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐของคนประจำเรือขณะที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือจะมีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายและเจ้าของเรือมีหน้าที่จ่ายเงินส่ง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
0: พาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้15ปีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันยังกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีสต่อไปค่ะ
2: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัด ชายแดนไทยกัมพูชาประจำ

0: ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบอลิคำไซพ.ศ.ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับของลูกจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจครับโดยเป็นประเด็นของการเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแทนครับเพื่อจะให้ได้รับเงินทดแทนหรือว่าสามารถจะได้รับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับและคาดว่าตั้งแต่ปี2519นี้ถึงปี2513นั้นจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 11,000 คนโดยประมาณครับจากนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่มีการปรับปรุงจากฉบับ2558ครับเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรื่องของการจ้างงานของเจ้าของเรือและก็คนประจำเรือครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกฎหมายของการประกันสังคมครับทั้งเรื่องของเงินทดแทนที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรหรือการชราภาพและการว่างงานครับนอกจากนี้ครับสำหรับการจ้างคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นห้ามการปฏิบัติงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเว้นแต่เป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติครับแรงงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงแรงงานมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ครับเป็นการขยายความคุ้มครองเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเช่นจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบาทครับนอกจากนี้ครับห้ามจ้างผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีและปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับต้องยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม ลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
7: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลร้อยละ41เคมีและปิโตรเคมีร้อยละ21เกษตรและอาหารแปรรูปร้อยละ11ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่ง จึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,000

0: และพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
1: างสาวลลิดาพระพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช
2: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใช้รถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรา

0: นะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
1: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
0: โอเคครับลูก
2: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนใน FM 95 MHz นะครับกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าหลบมาอยู่แค่ๆนะครับได้ฟังกันเมื่อหลักกันนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันเป็นเพลงแรกในการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแนบิทาม95เวลาเพลงนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้มาพร้อมกับแสงแดดนะครับวันนี้ก็ยังคงอากาศแจ่มใสนะแดดออกอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนนะวันที่19ถึง21สิงหาคม2569นะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประกาศในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะก็คือภาคเหนือของเฮาเนี่ยละปูนเฮาเนี่ยเนาะนะครับแล้วก็ออกประกาศเป็นฉบับที่6แล้วนะครับก็ออกล่าสุดเจ้าตีผ่านมาแล้วก็จะออกแถมฉบับ1นะ 17:00 นของวันนี้นะครับส่วนฉบับที่6เปิ้นแจ้งว่าจะได้เข้ามาติดตามกันนะครับช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตีตกสะสมไว้ด้วยนะครับและก็4ชั่วโมงข้างหน้านะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการลักษณะอากาศภาคเหนือ4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และจังหวัดตากนะอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง22ถึง28องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันตัวอากาศเปลี่ยนแปลงชนิดนอนรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะพักฟังเพลงกิจกรรมช่วงหน้ามาอู้ถึงในเรื่องของสุขภาพของร่างกายกับกิจกรรมดีๆนะคุณผู้ฟังครับจังผู้ว่าจังหวัดลำปูนอนนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับก็จวนนะไปวิ่งไปเดินไปปั่นเนาะครับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ช่วงต่อไปของรายการครับ

อ่ะสองเพลงต่อเนื่องที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับดิจิโอมใครลับนะเดี๋ยวเราจะเล่งจังหวะกันสักหน่อยหนึ่งนะครับฟังเพลงคึกคักคึกคักกันหน่อยเนาะช่วงบ่ายจะได้บ่ง่วงนะง่วงเหงาหาวนอนกันเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับมาป้ากันช่วงนี้นะยังตีได้อูติดท้ายในช่วงที่ผ่านมาไว้นะครับช่วงนี้ก็จะชวนนะคุณผู้ฟังเนาะรวมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับคุณผู้ฟังสืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะครับก็เตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรสนับสนุนทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการปรับพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันโครงการนี้ครับปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสโตรกนะ4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับก็ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ย 400,000 คนทั่วประเทศนะครับก็จะจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ครอบคลุม98สนามใน77จังหวัดครับก็มีการเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์นะ walkrunby12.thai.run ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครวันที่31สิงหาคม2569ตีกำลังจะถึงนี่นะครับจากโครงการดีๆอย่างนี้นะครับจังหวัดลำพูนก็มีนโยบายเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมุ่งไปตีการป้องกันก่อนรักษานะครับโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตและความพิการในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นี่ละเลยสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงสะสมจังหวัดนะก็จึงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจัดกิจกรรมนี้นะเพื่อกระตุ้นคือพี่น้องประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพดังกล่าวนะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะมารวมสร้างสุขภาพดีนะครับพร้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งนะของการส่งต่อโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะครับก็พบกับ2กิจกรรมพิเศษกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานหน่อเส้นทางสะพานข่าวทาชงพูไปอุโมงค์กุนตานครับตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม69เวลา6โมงเจ้านะครับหลังจากนั้นครับกิจกรรมเดินวิ่งนะก็จะเริ่มตีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน69เวลา6โมงเจ้านะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ครับเพจ Facebook ของเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับเข้ามาปากันในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารนะสถานการณ์โรคติดต่อตีสำคัญในจังหวัดของเฮากันพ่องนะครับในช่วงแรกเขาอู้คุยกันในเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศในช่วงที่สองอู้ถึงในเรื่องของการรักษาสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายกับโครงการดีๆนะเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตในช่วงนี้เขาก็จะมาอู้มาคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับซึ่งทางสสจ.ลำปูนะครับก็ได้เตือนพี่น้องประชาชนนะรับมือครับ6โรคติดต่อตีสำคัญนะครับหลังพบผู้ป่วยก็อภัยคุณผู้ฟังเนาะผู้ป่วยอุจจาระร่วงนะครับไข้หวัดใหญ่พุ่งสูงนะครับเฝ้าระวังกลุ่มเล็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุใกล้ชิดไว้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของโรคอุจจาระร่วงนี่นะตอนแรกว่าจะบ่อู้ก็บ่ได้เพราะว่าผู้ป่วยสะสมนี่นักนะครับคุณผู้ฟังก็เลยต้องนำอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะคุณผู้ฟังโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูงนะครับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะสรุปรายงานสถานการณ์โรคติดต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในประจำปี69นี่ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคม2569บ่ถึงติดติผ่านมานะครับเพื่อได้นำมาแจ้งเตือนภัยในเรื่องของสุขภาพและก็เป็นการแนะแนวทางการปฏิบัติตนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหลังจากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันที่1มกราคม69มาจนถึง12สิงหาคม69เนี่ยพบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ6โรคนะครับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลทางระบาดวิทยานะพบว่าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยครองแชมป์อันดับ1มีผู้ป่วยสะสมถึง 3,077 รายนะครับก็คิดเป็นอัตราป่วยนี่ 772.26 ต่อประชากรแสนคนกลุ่มที่น่าเป็นห่วงนะครับในโรคนี้เนาะก็อายุ60ปีขึ้นไปที่เป็นผู้อายุ60ปีขึ้นไปนี่น่าเป็นห่วงแล้วก็เด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีนะครับพื้นที่พบอัตราป่วยสูงสุดได้แก่อำเภอแม่ทาอำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอป่าซางนะครับโรคที่2นะที่มีมาเป็นอันดับ2นี่นะก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับลำปูงเฮาพบผู้ป่วยไปแล้ว 1,955 รายนะครับซึ่งแพร่ระบาดมากในกลุ่มเด็กเล็กและก็เด็กวัยเรียนนะครับโดยเฉพาะอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเมืองลำพูนเป็นพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดนะแล้วก็แฮมโรคหนึ่งได้แก่โรคปอดอักเสบนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1,440 รายนะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับ779รายแล้วก็เด็กเล็กใน290รายโดยอำเภอทุ่งหัวช้างแล้วก็อำเภอแม่ทาเป็นพื้นที่ระบาดสำคัญนะครับส่วนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 นี่นะพบผู้ป่วยสะสม592รายนะครับถึงแม้จะยังบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตเนาะแต่พบการกระจายตัวนะครับในกลุ่มวัยทำงานอายุ 20-39 ปีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซางนอกจากนี้ครับในช่วงฤดูฝนจะนี่ยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะติพบผู้ป่วยสะสม61รายนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณฝนโดยพบมากในอำเภอแม่ทาและอำเภอเมืองลำพูนรวมถึงโรคไข้หูดับนี่ถึงแม้จะพบผู้ป่วยสะสม21รายนะครับแต่กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป15รายโดยเฉพาะในอำเภอป่าซางและอำเภอลีนะครับแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูงก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้ความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเนาะยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบๆสุกๆดิบๆนี่อาหารดิบก็บ่ได้นะโดยเฉพาะเนื้อหมูนี่เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงและก็โรคไข้หูดับนะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยในที่แออัดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจตลอดจนรวมกันกำจัดแหล่งน้ำขังรอบบ้านเพื่อตัดวงจรยุงลายทั้งนี้นะครับหากตนเองหรือคนในครอบครัวนี่มีอาการป่วยผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไข้สูงไอต้องเสียหายใจติดๆคัดๆนี่นะคือรีบไปพบแพทย์นะที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันทีเลยบ่ได้ปล่อยละไว้นะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบรายตระหนักได้ระมัดระวังถึงโรคติดต่อที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูงครับ

0: ครับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากกันทำสกรรมเนาะในเรื่องของการเดินทางสัญจรบนท้องถนนในช่วงยามแล้งๆจะนี่นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าจะเดินทางไปรับลูกหลานติโรงเรียนหรือว่าเดินทางกลับจากทำงานหรือว่าเดินทางไปการไปนั่นแต่นี่ไปนี่เนาะบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลมาช่วยกันครับสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับเคารพกฎจราจรนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเคารพกฎจราจรทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วเนาะตีกฎหมายเปิ่นกำหนดนะบ่ดีขับเกินนะครับแล้วก็บ่ดีประมาทนะบ่ดีเล่นมือถือขณะขับขี่เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะบ่ว่าจะไปใกล้หรือจะไปไกลก็ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่มีอย่างสำคัญเต่านะครับบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบบ่ดีเสียงนะครับโดยเฉพาะริมรางรถไฟนี่บ่ดีขี่เร็วนะครับซอยมันเยอะเนาะแล้วก็ต้องระมัดระวังเพื่อนร่วมทางตัวนะครับเอาละครับวันนี้รายการ Happy Time 95เวลาเพลงเนี่ยจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่ครับมาแหลงเนาะ 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: รับประกันจอเทคนิค

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้วันเนี้ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการจัดเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
9: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCAซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทายเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้

0: บัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้พบปะกับทีมงานของสวทเจียงไฮ้นะครับผมอยู่กับผมดีเจดีวสินคำพีระวงรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับพบปะกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมตั้งแต่เวลา4โมงตรงจนถึง5โมงนะก็หลังจากจบข่าวตัวชั่วโมงก็มาพบปะกันนะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะครับผมเดี๋ยวในช่วงแรกนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันนะครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับเริ่มกันที่เชียงใหม่ก่อนนะครับผมที่เชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ้นได้สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ครับนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มก็ในช่วงของระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ก็จะมีมาตรการทั้งหมด7มาตรการด้วยกันนะครับ1ก็คือติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำนะก็คือต้องติดตามตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางของการสื่อสารของจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อมาก็ต้องเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆและก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำควบคู่กับเรื่องของการกำกับดูแลและก็การระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งตัวข้อต่อมาก็คือเพื่อจะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในตะแกรงที่อยู่ในต่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำก็จะดูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข้อที่5เนาะเพื่อจะมีการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเช่นน้ำตกทำลอดอย่างต่างๆนี้นะครับแล้วก็จะกำหนดมาตรการความปลอดภัยโดยการแจ้งเตือนปิดกั้นแล้วก็ห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงต่อมาเพื่อจะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เพียงพอนะครับสุดท้ายก็คือว่าหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจะให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในทันที

นะครับซึ่งระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เนาะไปกระขอฮือพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงในการที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตัวนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้เนาะ18ก็คือวันนี้นะครับถึง21ก็คือวันศุกร์นี้นั่นเองนะต่อมาไปทางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พ่องนะครับผมทางสวทฝางไปก็ส่งข่าวมาเนาะที่ทางอำเภอแม่อายนะอำเภอแม่อายส่วนที่กำลังปูพรมจัดระเบียบสังคมนะครับคุมเข้มสถานบันเทิงในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะเมื่อตะวานี้นะครับผมช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่5สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อายเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังทหารพรานนะครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และก็มีทางด้านของนบยศ35เนาะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่อายร่วมกันออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงก็เพื่อเป็นไปตามการดำเนินงานตามยุทธการ90วันนะครับผมพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดแล้วก็ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด Action 5 Plus No Drug No Dealer นะครับรวมไปถึงโครงการโดป้า2026Better Together ต่อเนื่องยั่งยืนของทางกระทรวงมหาดไทยตัวซึ่งช่วงข้ามตะวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจค้นและก็จัดระเบียบที่ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านคาราโอเกะสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงนะครับผมแล้วก็ในจุดเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดอาชญากรรมได้ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายซึ่งผลจากการตรวจสอบก็พบว่าไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใดนะครับผมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับไปแล้วนะครับกำชับเน้นย้ำให้กับผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551อย่างเคร่งครัดตัวโดยเฉพาะข้อห้ามในเรื่องของการห้ามให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับผมแล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายห้ามจำหน่ายหรือว่าดื่มในสถานที่ห้ามนะครับผมก็รวมถึงเรื่องของการพกพาอาวุธปืนปัญหายาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์ตัวนะครับมันก็จะพร้อมที่จะสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการลงพื้นที่ของทางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสวทฝางเนาะจากทางเชียงใหม่แล้วเราไปทางลำปูนกันพ่องนะครับผมลำปูนเปิ้นมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเกี่ยวกับงานที่จะส่งเสริมการเกษตรครับเมื่อวันนี้เลยครับผมเจ้าวันนี้เนาะที่The Grand Jamjuri Resort ลำปูนจังหวัดลำปูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอหรือว่า District Workshopครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569ของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่การนำเสนอผลการดำเนินงานตลอดจนร่วมกันที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาและก็อุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมกับจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดและก็สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยคือไปในทิศทางเดียวกันเนาะรวมทั้งจะเป็นการเชื่อมโยงการทำงานลดช่องว่างการเรื่องของการนำนโยบายต่างๆที่จะนำไปปฏิบัติจริงนะครับผมคือมีการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันนะครับผมรวมทั้งก็ขอผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมใช้โอกาสนี้ในการถอดบทเรียนความสำเร็จและก็นำความรู้ไปพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดลำพูนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
พื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากต่างลำปูนนะเป็นการเรื่องของการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องของงานส่งเสริมการเกษตรนะครับจากลำปูนไปที่ลำปางของลำปางเพื่อก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับเป็นงานวิทยาศาสตร์นิทรรศราชภัฏลำปาง69เป็นจะได้มาฟังกันนะครับผมเจ้าวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผม 8:30 น.นายณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการขออภัยครับนายรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทรรศราชภัฏลำปาง69

0: วชนในการที่จะก้าวเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปครับนี่เป็นข่าวสารจากตังลำปางเนาะขอบคุณผู้สื่อข่าวลำปางตุย
1: ครับ
0: ต่อมาไปตังแม่งสอนกันพ่องนะครับผมแม่งสอนเปิ้ลจัดเป็นการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่กลุ่มแม่งสอนเอนดูโรนะอาสาสมัครดับไฟป่าครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมช่วงเวลา9:40 เนาะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่งสอนนะครับผมนายอุดมศักดิ์ขาวนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่งสอนเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มแม่ฮ่องสอนเอนดูโรอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นะครับซึ่งก็มีอาสาสมัครทั้งหมด77รายด้วยกันที่ได้รับมอบในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและก็สร้างขวัญกำลังใจโดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์วิบากออฟโรดนะที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และก็ผู้นำชุมชนนะครับผมนำกำลังคนและก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลัดเลาะลาดตระเวนระงับเหตุไฟป่าบนภูเขาสูงชันตีรถยนต์เนี่ยอาจจะเข้ามาถึงเนาะก็เลยต้องใช้เรื่องของรถ Enduro นะครับผมก็ต่างท่านรองผู้ว่าเมืองสอนก็ได้กล่าวชื่นชมความเสียสละของอาสาสมัครนะตีอยู่ใกล้ชิดพื้นที่นะครับผมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและก็ร่วมปฏิบัติการก็นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งข่าวนะครับผมจากต่างจังหวัดเมืองสอนนะครับผมเชิดชูความดีเนาะที่ได้เสียสละนะครับของต่างกลุ่มแม่งสอนเอนดูโรครับจากแม่งสอนเฮาลงไปต่างแม่เสรียงเนาะแม่เสรียงเปิ้นก็มีการเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90วันเช่นเดียวกันนะครับนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงเนาะสั่งการฮือปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกับชุดเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36นะครับแล้วก็มีชุดสืบสวนของตำรวจภูธรแม่เสรียงรวมไปถึงชุดปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนที่337เข้าไปค้นบ้านเป้าหมายพื้นที่บ้านแม่ปุ๋นหมู่ที่9ตำบลป่าแปอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็จากการตรวจค้นก็เจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกุมผู้ต้องหาได้คาบ้านพักจำนวน2รายด้วยกันเป็นหญิง1รายชาย1รายนะครับพร้อมกับของกลางยาบ้าประทับตาอักษร WY สีเขียว3เม็ดแล้วก็สีส้ม82เม็ดรวมกันเป็น85เม็ดนะครับเฮโรอีนจำนวน1หลอดเนาะโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ดจำนวน1เครื่องนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายในเรื่องของมียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าเนี่ยไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อที่จะสืบสวนไปหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการปฏิบัติการกันของต่างฝ่ายปกครองร่วมกับหลายภาคส่วนของอำเภอแม่เสรียงนะครับก็นี่ก็ครบทั้ง6สถานี6ข่าวเนาะจากต่างเหนือ1นะครับผมก็จะมีเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวช่วงนี้พักแข่งกิจกรรมนะครับผมมาฟังข่าวสารจากเหนือ2กันพ้องในช่วงหน้านะครับข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้และเชียงไฮ้พะเยาเป้น่านนะครับผม
2: มัดรวมข่าวสารจากรัฐเจาะลึกประเด็นร้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือพบกับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันคดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและป้าแอวเมืองเหนือเวลาดี 4-5 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีวิทยุสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฟางและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือพร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของทุกสถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือ

0: เฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านนะครับมาฟังข่าวสารจากทางเหนือ2กันพ้องเนาะเริ่มกันที่เจียงไฮ้ก่อนนะครับผมที่เจียงไฮ้ทางด้านของปพ.เจียงไฮ้เพิ่นก็ได้เร่งติดตั้งสะพานเบลลี่ที่อำเภอแม่สวยนะครับช่วงค่ำตะวันเนาะทางด้านของนายจรัสพันธ์อารุณคงหัวหน้าปพ.จังหวัดเจียงไฮ้มอบหมายให้ทางปพ.เจียงไฮ้สาขาเวียงป่าเป้านะครับติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสะพานเชื่อมระหว่างตำบลป่าแดดและก็ตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยจังหวัดเจียงไฮ้หลังได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับส่งผลให้โครงสร้างบริเวณกลางสะพานเกิดการทรุดตัวก็จำเป็นต้องประกาศงดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ได้เร่งนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อที่จะติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวหรือว่าสะพานเบลลี่ทดแทนสะพานเดิมนะโดยมีการประกอบและก็ติดตั้งโครงสะพานพร้อมกับใช้รถบรรทุกติดตั้งเครนและก็อุปกรณ์ยกนะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วเนาะและก็เพื่อที่จะสามารถที่จะเปิดเส้นทางให้กับประชาชนได้กลับมาสัญจรได้โดยเร็วที่สุดล่าสุดเลยก็คือวันนี้นะครับผม18สิงหาคม69การติดตั้งสะพานเบลลี่ก็มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ90และคาดว่าจะสามารถประกอบและติดตั้งสะพานเบลลี่ตัวนี้แล้วเสร็จในช่วงของแม่แรงวันนี้นะครับผมก่อนที่จะตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบเสร็จปุ๊บหากว่าปลอดภัยเรียบร้อย 100% ก็ถึงจะเปิดเพื่อพ่อแม่พี่น้องใช้เส้นทางได้ตามปกติครับนี่ก็ข่าวสารจากทางเชียงไฮ้เนาะที่อัปเดตมาในวันนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของจังหวัดพะเยาเนาะต่อไปต่อกันที่จังหวัดพะเยานะครับผมพะเยาเพิ่นก็ได้ขับเคลื่อนการเตรียมจัดงาน50ปีจังหวัดพะเยานะครับผมก็เปิดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับที่ห้องประชุมภูกำยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยานางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการโครงการครบรอบ50ปีจังหวัดพะเยานะครับเพื่อที่จะกำหนดกรอบแนวทางและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของจังหวัดเนาะโดยเพิ่นได้เน้นย้ำนโยบายการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงนางสาวอนาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่างาน50ปีพะเยาจะต้องเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือของคนพะเยาอย่างแท้จริงนะครับเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องทุกภาคส่วนเลยได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นออกแบบกิจกรรมและก็ร่วมบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดในมุมมองของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆเยาวชนและก็นักศึกษานะครับผมที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เปิดพื้นที่เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านของความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมการประชาสัมพันธ์และการออกแบบกิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อสะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนพะเยาในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมการจัดงาน50ปีจังหวัดพะเยาที่ใกล้จะจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับผมต่อมาจากพะเยาไปที่จังหวัดแป้กันนะครับที่แป้นะครับผมแต่หน้าของผู้ว่าแป้ก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ครับนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้พร้อมกับคณะเนาะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแป้ตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพอ.สว.จังหวัดแป้ครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับติดตามสภาพความเป็นอยู่นะแล้วก็ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการในด้านของการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่โดยซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน2รายด้วยกันนะครับก็จะมีตางแม่บัวตองเนาะอายุ90ปีนะครับผมที่หมู่ที่4บ้านน้ำรัดแล้วก็ตางป้อเรืองอายุ77ปีหมู่ที่3 ตำบลน้ำรัดนะครับผมก็ได้สอบถามความเป็นอยู่เนาะแล้วก็คือการช่วยเหลือดูแลติดตามการช่วยเหลือในครั้งนี้ตัวนะครับและนอกจากนี้นะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ก็ได้มอบเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวพร้อมกับเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและก็สวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและก็เหมาะสมนะครับนี่ก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแปร่เนาะการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยของต่างผู้ว่าแปร่นะครับจากแปร่แล้วเดี๋ยวเราไปที่น่านกันต่อเนาะที่จังหวัดน่านเพื่อนก็ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านประจำปี2569ครับกับช่วงของเมื่อตะวาเนาะเมื่อตะวาช่วงเวลา 9:30 นะครับผมที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านประจำปี2569ครั้งที่3/69นะครับเพื่อที่จะรับทราบนโยบายและก็เร่งรัดการดำเนินงานสำคัญสำคัญของต่างจังหวัดซึ่งก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมนะครับก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOUในเรื่องของการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้ำประปาที่ทั่วถึงสะอาดปลอดภัยและก็ยั่งยืนนะครับผมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้มอบนโยบายและก็ข้อสั่งการสำคัญแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1อปท1โรงฆ่าสัตว์การขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อที่จะป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มีเรื่องของการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และครรภัณฑ์เพื่อรับมือกับเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่นะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำตัวพร้อมกันนี้นะครับผมก็ได้เน้นย้ำเรื่องของความพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ในปี70เลยนะเตรียมรับมือตั้งแต่ปีนี้ไว้เลยนะครับรวมทั้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานในส่วนของงานการเงินพัสดุบริหารทรัพย์สินการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้เพื่อให้การบริหารราชการในระดับพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องจังหวัดน่านต่อไปนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมของทางรายการอู่ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นะครับผมกับทีมงานของสวทเชียงไฮเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับผมขอนำรายการลาไปก่อนหน่อยช่วงหน้าท่านพบกับรายการพิเศษนะครับผมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับทีมงานของสวทสกลนครในช่วงนี้ผมดีเจดีวสินขามพิระวงพร้อมกับทีมช่างของสวทเชียงรายขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้วันนี้ดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
4: และดิฉันจิราพรชินทงอค่ะเราทั้งสองคนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะจากผืนดินนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูร้อนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ราษฎรจำนวนไม่น้อยต้องละทิ้งถิ่นฐานเดินทางออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง
3: นี่คือเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างภาคภูมิขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีตบ้านกุดนาขามเป็นพื้นที่ที่ราษฎรต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการดำรงชีวิตอย่างหนักฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งน้ำกลับแห้งขอดเมื่อทำการเกษตรไม่ได้ผลการดำรงชีวิตจึงเป็นเรื่องยากและราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นราษฎรบ้านกุดนาขามจึงร้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรนอกจากปัญหาด้านน้ำและการประกอบอาชีพแล้วบ้านกุดนาขามยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุดนาขามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปช.วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขามพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจการถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่3งาน32ตารางวาเพื่อจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำราษฎรบ้านกุดนาขามร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1เดือนต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขามครั้งนั้นทรงทราบว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาทำให้ที่ดินของราษฎรถูกน้ำท่วมกว่า21ครัวเรือนแบ่งเป็นราษฎรบ้านกุดนาขาม5ครอบครัวบ้านหนองฮาง16ครอบครัวด้วยพระเมตตาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีและที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
5: เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ในอนาคต
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพพระเมตตาจึงเดินทางต่อมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และมีอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงมีพระราชสวนีให้พลเอกณพลบุญทัพซึ่งดูแลพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีปัญหาความมั่นคงรับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินจำนวน50ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพค่ะ
4: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
6: ผมกูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์กุดนาคามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกค.มีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเรวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้เคยได้มีโอกาสได้เข้าพ่อท่านเด็กท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างโรงงานทำเซรามิกที่นี่แต่ก่อนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณทีนี้ท่านก็เลยรับสั่งให้มาตั้งโรงงานที่นี่พอดีนายซื่อสัตย์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้25ไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็หนึ่งลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไปสองไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกอย่างนั้นมาฝึกมาทำงานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำก็ทำเซรามิกบ้างทำเกมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก20คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้านที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี้ก็มีส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใจกันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น7-8 ล้านเหมือนกัน จากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทำลายไทยที่ทำรูปสัตว์ต่างๆตอนนี้เขาก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเข็มที่ปักหัวโขนพวกอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับอย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามอะไรเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีหนึ่งก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะครับท่านอยากจะเด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไว้ไหมคือที่นี่มันมีหลายแผนกแม้แต่วาดรูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
7: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณธรรมแผนกตกแต่งเขียนสีนะครับการที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานองค์การศิลปาชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกคนถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับตรงนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทําไร่ทํานาทําพ่อทําแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทํางานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเพียงครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือครับเด็กรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะในการทํางานประเภทเซรามิกหรือว่าศิลปะในส่วนต่างๆหลายแผนกนะครับก็เปิดให้เข้ามาฝึกอบรมได้นะครับมาติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับ
5: หนึ่งในงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามคือเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกพระองค์ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเดียวกันและทรงแนะนำให้นำศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานถ่ายทอดลงบนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านกุดนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการนำเรื่องราวของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ตลอดระยะเวลาที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่ บ้านกุดนาขามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3: พระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
4: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมสำคัญแล้วก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงานสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
8: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: หากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอยเช่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหมแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารักน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผ ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลผืนดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
3: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะจากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาขามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้งจากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้นดินแห่งนี้จากต้นไม้ที่ราษฎรร่วมกันปลูกในโครงการป่ารักน้ำวันนี้ได้เติบโตเป็นพื้นป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากการฝึกงานศิลปาชีพในวันแรกวันนี้ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรค่ะได้กลายเป็นพลังให้คนในชุมชนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองนี่คือความหมายของคำว่าศิลปาชีพไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือแต่คือการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างชุมชนและการรักษารากเหง้าของแผ่นดินค่ะ
4: และตราบใดนะคะที่องค์ความรู้ยังถูกส่งต่อตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้ง2คนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
8: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินกันเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของ ของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์

0: ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีตีเก่าที่ผ่าน
9: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทระปูนนะเปิดประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
10: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม้วน
10: ในรายการข่าวดีตีเก่าสิบห้าแล้วครับ

ีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการต่างคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะวันนี้ปากันวันอังคารนะเจ้าอังคารที่18สิงหาคม2569คุณผู้ฟังดีเจอ้อยต้องเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องเนาะในช่วงนี้ว่ามีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าว่าระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเฮานะเจ้าช่วงวันที่18ถึง21สิงหา18 19 21นะถึงวันศุกร์ปุ่นน่ะคุณผู้ฟังเปิ้นคาดการณ์ว่าภาคเหนือเฮาเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านนะเจ้ากับมีมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่กำลังค่อนข้างแรงขึ้นซึ่งก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นนะเจ้าแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มหมู่นี้เนาะต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะเจ้าระยะนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามเนาะการคาดหมายลักษณะอากาศการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเจ้าตอนนี้มีประกาศฉบับที่6แล้วนะฉบับที่6ณวันที่18สิงหาคมเวลา5นาฬิกานะเจ้าเวลา5นาฬิกาเนาะเจ้าเนาะก็ละปูนเฮาเนี่ยจะมีปริมาณฝนตกสะสมนะเจ้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เปิ้นคาดการไว้ว่าจะมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยนะเจ้าโซนสีส้มโซนสีเหลืองโซนสีแดงแต่ของเฮามาถึงขั้นเป็นพื้นที่สีแดงนะเจ้าช่วงวันที่19เนี่ยจะมีผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกมากขึ้นนะเจ้าวันนี้ก็อาจจะเริ่มเนาะส่วนวันพุธเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากขึ้นนะเจ้า19นะเศร้านะเจ้าเจียงไฮ้ลำปูนสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อันนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะเจ้าในช่วงวันที่19เศร้าส่วนพื้นที่ตกหนักมากนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแป้อุตรดิตถ์และตากอันนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากเนาะของบ้านเฮานี่ละปูนนี้อยู่ในโซนของสีส้มนะเจ้าสีส้มสีเหลืองเนาะคุณผู้ฟังของตังเชียงใหม่นี่อยู่ในโซนสีแดงเลยนะเจ้าก็ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการยังใกล้ชิดนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้ามีประกาศแจ้งเตือนเนาะทางจังหวัดลำปูนเฮาก็จะได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าในจุดต่างๆที่คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะส่งผลทำให้ลำน้ำเนี่ยเพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนอาจจะมีแนวโน้มของน้ำล้นตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าก็เฝ้าฟังข่าวสารกันให้ดีแต่ในภาคส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆตอนนี้ตังจังหวัดลำปูนเฮาก็มีการปฏิบัติตามมาตรการนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมกันอย่างค่อนข้างที่จะเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วนะเจ้าเครื่องจักรกลสาธารณภัยเตรียมการเข้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีที่เกิดภัยนะเจ้าโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนี่นะการประสานเรื่องของการระบายน้ำเนาะลดผลกระทบการแจ้งเตือนตอนนี้ก็มีการซักซ้อมแนวทางแล้วก็เตรียมการกันค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนเฮานะเจ้าติดตามข่าวสารละกันเนาะติดตามข่าวสารจากภาคราชการที่ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกนักตกน้อยหมอกใดพื้นที่ไหนเสี่ยงต้องระวังยกของขึ้นที่สูงเน้อเฝ้าฟังข่าวสารนะเจ้าทั้งสวทและปูนเฮาก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

0: FM 95เจ้าคุณผู้ฟังคลื่นนี้ส่งกระจายเสียงนะเจ้าออกไปทั้งในพื้นที่เจียงใหม่ในพื้นที่ละปูนเนี่ยก็สามารถรับฟังคลื่น FM 95ได้นะเจ้าบางท่านบอกว่าโอ้แม่นี่เปิดวิทยุนะเจ้าแช่ไว้เลยแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปคลื่นไหนเลยนะขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าสำหรับการติดตามรายการต่างๆจากทางสถานีเฮาเนี่ยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าช่วงนี้อยู่ใกล้กันกับดีเจออยนันทพรเจ้าคมโมฟังเจ้าดีเจออยจะพาไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยหนึ่งก่อนละกันเนาะก่อนที่จะไปติดตามงานเพลงถัดไปนะเจ้ามีภารกิจหนึ่งอาจารย์คุณผู้ฟังเป็นภารกิจของการคุมเข้มการตรวจบริษัทขนส่งนะเจ้าขนส่งพัสดุเนาะซึ่งประเด็นนี้เราก็จะได้ยินข่าวว่ามีการขนส่งยาเสพติดมากกว่าเจ้าขนส่งยาเสพติดไปตามบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆนะเจ้าตรงเนี้ยมีโครงการนะเจ้าที่ทางจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการขนส่งสถานประกอบการขนส่งพัสดุเอกชนเนี่ยนะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้า17สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนจะเป็นประธานในการขับเคลื่อนนโยบายโอเปอเรชั่น90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุณผู้ฟังเปิ้นก็ดำเนินนโยบายในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะเจ้าภายใต้แผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเนี่ยต้องทำเสียงเข้มหน่อยเนาะ มุ่งเน้นที่จะดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งมิติของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าพร้อมทั้งการช่วยฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับประชาชนนะเจ้าเนาะการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเอกชนที่จังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าก็เป็นการสกัดกั้นช่องทางการลำเลียงยาเสพติดอย่างเข้มงวดนะจ๊ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ลักลอบมักจะใช้การขนส่งพัสดุพันการกระจายสินค้าทางภาคของเอกชนไปยังพื้นที่ต่างๆแม้จะมีการกวดขันอย่างต่อเนื่องก็จะมีผู้ที่ฉวยโอกาสนะจ๊ะลักลอบกระทำความผิดเพราะคิดว่าจะรอดพ้นจากการตรวจสอบเนาะตรงนี้มีการบังคับใช้นะจ๊ะคุณผู้ฟังกฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา56ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนาะคณะกรรมการปปส.เนี่ยนะกำหนดมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการกำหนดพื้นที่ควบคุมกำหนดพื้นที่ควบคุมคือสถานที่ทำการสถานที่จัดเก็บสินค้าพัสดุพันธุ์ของผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยนะเจ้าเป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรงนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนเนาะผู้ที่ประกอบการขนส่งจะต้องบันทึกชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนเลขที่หนังสือเดินทางของคนที่ไปฝากส่งพัสดุนะเจ้าทุกรายอย่างเคร่งครัดเนาะก็จะหันว่าเวลาที่เอาไปส่งสินค้าเนี่ยก็จะขอข้อมูลบันทึกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลที่อยู่นะเจ้าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนกรณีที่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายนะเจ้านอกจากนี้ยังได้กำหนดบทลงโทษสำหรับสถานประกอบการตัวนะเจ้ากรณีที่เจ้าพนักงานปปส.ตรวจพบการฝ่าฝืนมาตรการหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในสถานประกอบการเนี่ยถ้าไผ่ดำเนินกิจการแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังสมควรแก่กรณีแล้วเนี่ยปปส.ก็จะมีอำนาจในการสั่งการที่จะบ่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำเนาะอาจจะมีการพิจารณาปิด นั้นชาวสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวหรือว่าพักใช้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจทันทีก็หมายความว่าผู้ประกอบการสถานประกอบการที่ฮับสินค้าเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบสินค้าเพื่อดีตัวนะจ๊ะว่าที่เปิ้ลมาฝากส่งของเนี่ยเปิ้ลเอาอย่างมาส่งนะจ๊ะต้องรอบคอบต้องรัดกุมบ่ใช่ว่าละหลวมไผให้ส่งอย่างก็เอามาฮับส่งหมดอย่าบ่ได้นะจ๊ะเปิ้ลก็มีมาตรการในการกำหนดบทลงโทษสำหรับสถานประกอบการตรงนี้ตัวนะจ๊ะแต่จะได้กรณีคุณผู้ฟังสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าก็พบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบพัสดุพันของบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นนะเจ้าโดยจากการตรวจสอบพบเป็นยาบ้าจำนวนหลายแสนเม็ดนะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีปลายทางในการจัดส่งไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศพื้นที่ภาคใต้สาเหตุหลักเนี่ยสืบเนื่องจากการที่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติการจากเดิมใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการลำเลียงบัดเดี๋ยวนี้ใช้บริษัทขนส่งพัสดุพันเอกชนนักขึ้นนะเจ้าเพื่อหลบหลีกการสกัดกั้นจากจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางคมนาคมสายหลักประกอบกันกับละปูนเนี่ยก็มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นพันธุ์ท้องไม้อ่ะพื้นที่ทางผ่านนะเจ้าแล้วก็มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใหญ่ๆตัวเองนะเจ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าเป็นศูนย์ที่เป็นคลังสินค้าหลายบริษัทเลยนะเจ้ากลุ่มผู้กระทำความผิดเลยจะใช้พื้นที่ของละปูนเนี่ยจะเป็นจุดพักคอยและก็จุดต้นทางในการดำเนินการจัดส่งพัสดุยาเสพติดไปยังภูมิภาคอื่นๆเพื่อเป็นการทับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวตรงนี้ละปูนก็เลยกำหนดแล้วก็บังคับใช้มาตรการนะจ๊ะทั้งเรื่องของการยืนยันตรวจตนทั้งเรื่องของการควบคุมพื้นที่ขนส่งแล้วก็ทั้งเรื่องของการกำหนดบทลงโทษของสถานประกอบการต่างๆอย่างเคร่งครัดนะเจ้าก็ถือเป็นปฏิบัติการเชิงรุกท่านผู้ว่าลงพื้นที่นะเจ้าพร้อมกันกับทางด้านของทางภาคของตำรวจนะเจ้าคุณผู้ฟังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปติดตามนะเจ้าคุมเข้มคลังพัสดุเพื่อตัดวงจรการลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งนะเจ้าติดตามเสียงสัมภาษณ์เนาะจากท่านผู้ว่าช่วงนี้สักหน่อยละกันเจ้า
1: ครับผมก็ร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทางตำรวจรวมถึงปปส.นะครับแล้วก็ฝ่ายทหารมาบูรณาการกันเพื่อที่จะลงมาตรวจตรานะครับกิจการที่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพัสดุพันธุ์ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการพบว่าได้มีการใช้การขนส่งพัสดุพันธุ์เนี่ยขนส่งยาเสพติดซึ่งได้เคยมีการจับกลุ่มได้นะครับที่จังหวัดลำพูนเนี่ยปริมาณหลายแสนเม็ดนะครับที่มาวันนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางตำรวจได้ใช้งานอยู่ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งสามารถเอ็กซเรย์เห็นพัสดุพันธุ์เนี่ยว่าข้างในมีอะไรนะครับแล้วก็เข้ามาดูระบบของการรับส่งสินค้าของนิ่มซี่เสงซึ่งเป็นสถานประกอบการแห่งใหญ่และก็เก่าแก่นะครับขนส่งไปทั่วประเทศเนี่ยดูว่ามีกระบวนการที่รอบคอบรัดกุมขนาดไหนนะครับที่จะป้องกันการขนส่งยาเสพติดผ่านการขนส่งพัสดุพันธุ์แบบนี้ครับหน้าที่ของสถานประกอบการเนี่ย1ก็คือจะต้องรับส่งสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเขาอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามว่าข้างในถูกต้องตามกฎหมายตำรวจมีการข่าวมีอุปกรณ์ที่สามารถเอ็กซเรย์ดูสิ่งของที่อยู่ภายในได้อันนี้คือมาตรการเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้แต่ที่ทางบริษัทนะฮะเดินเข้ามาใกล้ๆนิดนึงครับทางบริษัทเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับก็คือการจดเรคคอร์ดผู้ส่งหรือผู้รับก็ตามนะครับแล้วผมก็ยังได้รับความมั่นใจจากเท่าแก่ว่าคนที่เดินเข้ามาในสถานที่อย่างนี้ถูกจับด้วยกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาสิ่งของที่สืบค้นภายหลังได้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายจะเป็นยาเสพติดหรือสิ่งอื่นใดก็ตามเนี่ยเราก็จะย้อนไปถึงผู้ส่งได้อันนี้คือหน้าที่ประการนึงที่ผู้ประกอบการจะต้องทำหากไม่ทำก็มีบทบัญญัติทางกฎหมายของปปส.นะครับที่จะดำเนินการนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่อาจจะถึงขั้นปิดกิจการก็ได้ครับนะครับคือฝ่ายปกครองทหารตำรวจภาคประชาชนนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเป็นการทำแบบระยะยาวเลยก็คือคงจะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกคนในจังหวัดนะครับนั่นคือการข่าวเป็นข้อสำคัญทางตำรวจก็บอกว่าการที่เราจับล็อตใหญ่ๆได้เนี่ยส่วนนึงจริงๆเราได้ข่าวอยู่แล้ว อุปกรณ์ก็มาเสริมในการทำให้การจับกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้คงจะต้องดำเนินการแบบนี้ร่วมกันต่อไปครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปแถลงข่าวร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับถึงการจับกุมยาบ้าจำนวนหลายล้านเม็ดมียาไอซ์หลายเป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งผมคงไม่ยืนยันว่าทุกผู้จำหน่ายยาเสพติดจะใช้เส้นทางนี้ทั้งหมดมันก็มีหลายเส้นทางที่เขาเลือกใช้แต่ผมเชื่อว่าในทุกเส้นทางเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเนี่ยก็จะกวดขันอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนที่ผ่านมายังจังหวัดลำพูนท่านก็จะต้องพบกับการบูรณาการกำลังเช่นนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลสำเร็จในการจับกลุ่มผู้ที่ขนส่งยาเสพติดได้ล็อตใหญ่ๆได้ต่อเนื่องเสมอมาครับ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะก็ชัดเจนนะเจ้าคุณผู้ฟังกับการบังคับใช้เนาะมาตรการตามกฎหมายยาเสพติดนะจ้ามาตรา56เนาะของทางปปส.อย่างที่บอกไปการกำหนดพื้นที่ควบคุมการยืนยันตัวตนแล้วก็บทลงโทษสำหรับสถานประกอบการต่างๆเพราะฉะนั้นเข้มงวดนะเจ้าเข้มงวดในเรื่องของการตรวจตราในภาคของการขนส่งสินค้านะเจ้าในทุกๆสถานประกอบการทั้งในส่วนของสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ละปูนเฮารายเล็กรายน้อยรายใหญ่นะเจ้าทุกพื้นที่จะถูกกำหนดแล้วก็ควบคุมในลักษณะแบบนี้นะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเนาะจ้าน้อ

ฟังเพลงตวยฟังข่าวสารตวยเนาะคุณผู้ฟังเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะจ๊ะวิทยุประเทศไทยนี่มันมีสโลแกนหรอให้ความรู้คู่ความสุขความสุขกับเปิดเพลงให้ฟังตวยนะจ๊ะแก้ง่อมแก้เหงาคือท่านผู้ฟังตวยแล้วก็ความรู้ก็จะมาทั้งในรูปแบบของข้อมูลข่าวสารก็จะมาทั้งในรูปแบบของสาระต่างๆที่จะฝากกันในรายการตวยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจอ้อยเอาแหมน้อยเนาะต่อแหมน้อยภารกิจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนี่ยตะวันนี้ท่านลงไปติดตามในหลายประเด็นเหมือนกันนะเจ้าประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการคุมเข้มสถานบันเทิงคุณผู้ฟังตะกี้เป็นสถานประกอบการในภาคของการขนส่งมังกะเจ้านอกจากนี้ท่านยังลงพื้นที่ไปตรวจนะเจ้าสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าที่จะป้องปรามเนาะในเรื่องของอัคคีภัยตามที่มีข่าวช่วงก่อนหน้านี้มังกะเจ้าก็จริงๆเพิ่งดำเนินการกันเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าสำหรับการกวดติดตามสถานประกอบการสถานบันเทิงนะประท้องสถานบริการที่คล้ายกับสถานบันเทิงเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันเพราะจะมีชื่อต่างกันเนี่ยนะแต่ว่าสถานบันเทิงของลำปูนเฮาเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่แห่งเดียวก็หาโรดิโอนะเจ้าโรดิโอพับแต่ท่านผู้ว่าตะวาท่านก็ลงพื้นที่ไปที่โรดิโอพับนะเจ้าไปตรวจนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานประกอบการแล้วก็สถานบันเทิงเพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านก็กำชับนะเจ้าในเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกนะเจ้าตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและก็โครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงป้ายบอกทางหนีไฟนะเจ้าเส้นทางอพยพที่ต้องไปดูว่าไร้สิ่งกีดขวางจริงหรือไม่นะบ่มีการล็อกประตูกั้นหนีไฟแล้วก็ควบคุมพื้นร้านปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะเจ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวดป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังตัวนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านฝากไว้ว่าถ้าหันสถานประกอบการหรือว่าพื้นที่ไหนที่ดูแล้วเฮ้ยมันมีความเสี่ยงมันบ่ได้มาตรฐานนะเจ้าอันนี้สามารถที่จะแจ้งข่าวผ่านระบบทราฟฟิกฟองดูนี้สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็แชร์พิกัดแล้วก็สามารถที่จะติดตามสถานะการแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้าไปได้เลยว่าแก้ไขปัญหาถึงไหนดำเนินการเป็นจะได้นะเจ้าระบบทราฟฟิกฟองดูเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถจะใช้เป็นช่องทางในการเป็นหูเป็นตาคือกับภาคราชการไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นคือได้ทุกเรื่องเลยนะเจ้าก็ท่านไปไล่ดูหมดเลยนะเจ้าท่านผู้ว่าไปดูทั้งภายในของร้านโรดิโอพับนะเจ้าแล้วก็ประตูหนีไฟทางเข้าทางออกนะเจ้าทางหนีไฟภาพรวมของอาคารด้านหลังอาคารด้านข้างอาคารนะเจ้าระบบการป้องกันอัคคีภัยเนี่ยท่านเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเจ้าว่าในภาพรวมเนี่ยสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างต่างๆขึ้นได้จะได้พ้องมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะได้พ้องเนาะก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็น1สถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนเลยนะเจ้าแต่ถ้าเกิดในกรณีที่จะเป็นสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบันเทิงเนี่ยอันนี้ก็จะจดทะเบียนเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้าไปกวดติดตามเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องอย่างที่บอกไปนะเจ้าถ้าพบเห็นจุดไหนที่เอ๊ะสีมีความเสี่ยงนะเจ้าว่าจะมีลักษณะของความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายใดๆเนี่ยนะเจ้าท่านก็สามารถที่จะแจ้งข่าวคือกับทางจังหวัดได้เข้าไปตรวจติดตาม
นะเจ้าอย่างใกล้ชิดต่อไปได้นะเจ้าเนาะร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องตัวนะเจ้า

อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสวทลปุณ FM 95นะเจ้าน้องวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ฟังเพลงก็ตึงม่วนนะเจ้าพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งก่อนละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องไข่จะมาเล่าให้ฟังเนาะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ไข่ราคาขยับตัวสูงขึ้นนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิ้ลปลดระวังแม่ไก่เนาะแล้วก็ฝนตกพ่องอย่างพ่องนี่นะก็เลยทำให้ปริมาณไข่ไก่ในตลาดเนี่ยมันลดลงนะเจ้าเมื่อปริมาณไข่ไก่ลดลงแล้วเนี่ยนะเจ้ามันก็ส่งผลทำให้ราคาเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะเจ้าเป็นช่วงปลดระวังแม่ไก่พอดีนะเจ้าในช่วงหน้าฝนไก่ก็ออกไข่น้อยเองนะผลผลิตก็น้อยก็เลยทำให้ราคาไข่เนี่ยเพิ่มขึ้นเบอร์หนึ่งนี่เดิมนี่145-150บาทต่อแผงนะเจ้าคุณผู้ฟังขออภัยเดิม135-140บาทต่อแผงบาทเดียวนี่ประมาณ150อ่ะ145-150นะเจ้าแต่ไผ่ที่ซื้อกำสิบเนี่ยนะก็จะหันว่าปริมาณสิบของไข่ในท้องตลาดเนี่ยนะเจ้าแกนมันก็จะราคาพุ่งไปเป็น50กว่าบาทอย่างเงี้ยนะเจ้ากูเตื่อบางคนอาจจะ14 10 13 18 10 1ถ้าได้อ่ะ42 45เนาะแล้วแต่ขนาดมันก็จะบัดเดี๋ยวนี้ราคาตั้งต้นเนี่ย11เนี่ยก็จะเริ่มที่ปุ่นอ่ะประมาณ48บาทเนี่ยนะ50บาทเนี่ย55เนี่ยนะเจ้าก็บ่ฟังก็ถือว่าราคาสูงขึ้นแต่ว่ามันบ่ได้ถึงขั้นว่ามันขาดตลาดนะคุณผู้ฟังคือปริมาณไข่ไก่มันลดลงแต่ความต้องการของประชาชนก็ยังคงที่เนาะก็คือไข่มันเป็นโปรตีนราคาถูกที่มันเป็นอาหารที่มีคุณค่าทั้งโภชนาการที่ดีมากเนี่ยนะเจ้าดิฉันก็กินถึงว่านะต้มไข่ต้มไข่โปรตีนจากไข่นี่ดีนะเจ้าก็ไข่มันบ่ได้ถึงขั้นว่ามันขาดตลาดคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็น้อยลงเนาะมันก็น้อยลงนะเจ้าทีนี้ในช่วงระยะเวลาที่ไข่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวมันจะมีโครงการเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569จากเกษตรกรนะเจ้าสู่มือผู้บริโภคโดยตรงเนาะสู่มือผู้บริโภคโดยตรงโดยจะขายไข่ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดนะเจ้าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ลดต้นทุนลดภาระค่าครองชีพเพื่อกับประชาชนเดี๋ยวพาณิชย์จังหวัดละปูนนะเจ้าท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มเนี่ยเพิ่นจะไปเอาไข่ประมาณ 1,500 แผงคุณผู้ฟัง 45,000 ฟองโดยประมาณนะเจ้าไปกระจายในทุกอำเภอคุณผู้ฟังเปิ้นจะเอาไข่ไปขายอำเภอละ1วันช่วงวันที่28สิงหาคมนี้นะเจ้า28สิงหาคมนี้จะไปขายนะที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอนะเดี๋ยวตารางเปิ้นออกมาแล้วดิเจออยจะประกาศให้ฟังกันว่าเปิ้นจะไปอำเภอไหนวันไหนยังไงเปิ้นจะขายกันที่ไหนเวลาเท่าใดเนาะเดี๋ยวรอฟังดิเจออยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้เปิ้นก็มีไปสำรวจนะเจ้าสำรวจราคาไข่ไก่ในท้องตลาดนะเจ้าซึ่งภาพรวมเนี่ยล่าสุดที่เปิ้ลไปดูมาช่วงวันที่13-14สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยราคาไข่มันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจ้ะเพราะว่าผู้ประกอบการแจ้งว่าราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นรอบที่3ต่อเนื่องมาจากปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะเจ้าสาเหตุมาจากภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีนะประกอบกันเป็นช่วงปลดระวางแม่ไก่หน้าฝนตัวไข่ออกน้อยอย่างที่บอกไปนะเจ้าสัปดาห์นี้ราคาค้าปลีกของไข่ในพื้นที่ละปูนเฮาก็ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนแผงละประมาณ 7-12 บาทนะเจ้า 7-12 บาทถ้าซื้อเป็นแผงก็จะไว้เงินไม่น้อยเนาะถ้าซื้อย่อยกำสิบอย่างที่บอกเลยราคาก็จะปรับสูงขึ้นไปแหมนะเจ้าทีนี้ในช่วงที่เปิ้นจะมีการกระจายนะเจ้า 1,500 แผงเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายไข่ไก่ไปเนี่ยนะเจ้าสาวถึงสาวเอสิงหาคมนี้แล้วก็สาวแปดสิงหาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวรอ
ติดตามข่าวนะเจ้าจากทางสำนักงานพาณิชย์ซึ่งเดี๋ยวดีจอยจะประกาศแจ้งคือฟังเข็มกรรมนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แจ้งข่าวกันเนาะภาคราชการทราบนะเจ้าแล้วก็คือทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยเพิ่นติดตามข้อมูลอยู่ตลอดอยู่ละคุณผู้ฟังภาวะการค้าปรากฏจะไปซุ่มตรวจราคาสินค้าในท้องตลาดเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าไปเกือบถึงวันนะคุณผู้ฟังไปเซาะไปพอราคาอันไหนสูงผิดปกติก็นะเจ้าภาวะการค้าพืชผักนะผลไม้หรือแม้แต่ไข่ไก่น้ำตาลทรายข้าวหอมอีน่าน้ำมันพืชเนาะเป็นสินค้ากลุ่มต่างๆที่เปิ้นจะไปสำรวจราคาดูอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วเปิ้นก็จะคาดการได้อยู่แล้วว่าอันไหนมีแนวโน้มมีสถานการณ์ด้านการค้าเป็นจะใดนะจ๊ะภาคราชการก็ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็พยายามที่จะหามาตรการในการที่จะมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพคือกับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะก็ใจเย็นๆทำหน่อยเนอะเรื่องไข่ไก่เดี๋ยวจะจะมาประกาศที่ฟังว่าเดี๋ยวเปิ้นจะไปขายที่ไหนเมื่อใดอีนะคุณผู้ฟังเจ้าก็รอเฝ้าฟังข่าวสารเนาะเจ้าเนาะอ้าวเวลาเสี่ยงแล้วคุณผู้ฟังดีเจออยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ยินดีนักๆสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีลอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานลอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
7: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้เฮามาป้ากันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังยามแลงแบบนี้นะครับหลายท่านก็สัญจรบนท้องถนนอยู่เนาะครับจากทำงานหรือว่าไปรับบุตรลูกๆหลานๆนะจากโรงเรียนตีเฮียนพิเศษหลายท่านก็ซอกกินข้าวเนาะซื้อกับข้าวกับปลาแยกกันที่บ้านหลายท่านก็เดินทางนะบ่จะใกล้หรือจะไกลก็ของือพึงตระหนักไว้นะครับความสำคัญของทุกเส้นทางนี่คือความปลอดภัยความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับรถขับราด้วยความเร็วตีกฎหมายเปิ่นกำหนดนะครับบ่ดีประมาทนะบดีต้องเคารพกฎจราจรตัวบดีเล่นมือถือคณะขับขี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมนะป้ากันช่วงแรกจะนี่ครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการลักษณะอากาศภาคเหนือของเราว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสครับบ่ได้ลืมเน้ออากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่นะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนไม่เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับช่วงหน้าอู้ถึงเรื่องออกกำลังกายเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันกับการออกกำลังกายโครงการดีๆที่มาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

ะครับช่วงนี้ก็จะชวนนะคุณผู้ฟังเนาะรวมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับคุณผู้ฟังสืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะครับก็เตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรสนับสนุนทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการปรับพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันโครงการนี้ครับปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสโตรกนะ4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับก็ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ย 400,000 คนทั่วประเทศนะครับก็จะจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ครอบคลุม98สนามใน77จังหวัดครับก็มีการเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์นะ walkrunbike12.thai.runตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครวันที่31สิงหาคม2569ตีกำลังจะถึงนี่นะครับจากโครงการดีๆอย่างนี้นะครับจังหวัดลำพูนก็มีนโยบายเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมุ่งไปตีการป้องกันก่อนรักษานะครับโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตและความพิการในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นี่ละเลยสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงสะสมจังหวัดนะก็จึงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจัดกิจกรรมนี้นะเพื่อกระตุ้นคือพี่น้องประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพดังกล่าวนะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะมารวมสร้างสุขภาพดีนะครับพร้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งนะของการส่งต่อโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะครับก็พบกับ2กิจกรรมพิเศษกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานหน่อเส้นทางสะพานข่าวทาชมพูไปอุโมงค์กุนตานครับตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม69เวลา6โมงเจ้านะครับหลังจากนั้นครับกิจกรรมเดินวิ่งนะก็จะเริ่มตีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน69เวลา6โมงเจ้านะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เพจ Facebook ของเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากตีไปฟังนะโครงการดีๆกิจกรรมดีๆในการรักษาสุขภาพในช่วงที่ผ่านมามาแล้วนะครับช่วงนี้มาติดตามแฮมนึงเรื่องราวดีๆจากทางแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนกันดีกว่านะครับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนครับนำโดยนางณัฐพรชูวงศ์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนก็ร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายเนาะจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569ผ่านโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองควบคู่กับการขยายผลโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อมุ่งสร้างรายได้ลดรายจ่ายและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนครับกิจกรรมนี้นะคุณผู้ฟังแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนก็ได้รวมกันลงพื้นที่ต้นแบบและรณรงค์คือหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลำพูนนี่พลิกฟื้นพื้นที่วางเปล่านะครับบริเวณรอบบ้านหรือว่าพื้นที่สาธารณะในชุมชนให้กลายเป็นแปลงพักส่วนครัวและก็ส่วนผลไม้กินได้เพื่อเป็นคลังอาหารปลอดภัยประจำครัวเรือนนะโดยโครงการก็แบ่งออกเป็น2แนวทางหลักๆนั่นก็คือโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองอันนี้ก็เป็นโครงการตีมุ่งเน้นสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในระดับครัวเรือนนะครับก็ส่งเสริมการปลูกพืชพักส่วนครัวที่จำเป็นและก็โตไวนะเช่นพริกกะเพราโหระพามะเขือก้าเนาะพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะครับช่วยให้ทุกบ้านนี่มีผักสดสะอาดปลอดสารพิษไว้บริโภคโดยบ่ต้องซื้อหานะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนี่ก็เป็นการขยายผลสู่พื้นที่สาธารณะและสองข้างทางในชุมชนโดยการปลูกผักผลไม้และก็ไม้ยืนต้นติกินได้นะยกตัวอย่างเช่นก็มะม่วงขนุนฝรั่งหรือมะนาวนี่นะนะเพื่อให้คนในชุมชนสามารถเก็บไปบริโภคสะท้อนถึงความเอื้อเพื่อเฟื่อแผ่นะแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีในท้องถิ่นนะครับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนนับทุกครัวเรือนเลยมารวมเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและครอบครัวด้วยการเริ่มทำกิจกรรมง่ายๆในบ้านนะปลูกผักคนละไม้คนละมือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะเปลี่ยนพื้นที่ว่างหลังบ้านหรือในกระถางเล็กๆนะให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อรวมกันครับเคลื่อนจังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขปลอดภัยและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วละครับหลังจากที่ส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสลับครับข่าวสารนะตีเป็นความเคลื่อนไหวนะของวันนี้นะจากทั้งจังหวัดลำปูนนะบอกว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ได้มาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไกไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you are entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementaryI see particular opportunities in 5 areas, agriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมประสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SMEGP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็ก

0: สวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
0: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
2: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวัน ชวนันท์มาลีรายงาน

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
3: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรก เกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่สองซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,500 ล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไป ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 ซมและเวลา 21:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 15:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 20 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐชนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับที่จะมาเล่ามาพูดคุยคุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยว 20:00 นะตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่านได้ชมฟุตบอลนะครับอาเซียนครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นัดที่2นะครับซึ่งไทยจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกเราตุนความได้เปรียบไว้แล้วนะครับชนะ3-1นะครับเทียสักเผยพี่ไม้2เสกสรรราตรีอีก1นะครับทาง True Channel นะครับถ่ายทอดสดนะครับหน้าสนามจะมีบัตรเข้าชมนะครับไปติดตามกันได้นะครับให้ส่งกำลังใจเชียร์กันได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามนัดแรกเวียดนามชนะมา 2-0 นะครับเส้นทางเหมือนกับว่าเราจะชิงกับเวียดนามนะครับรอบชิงก็เย้าเยือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็มองว่าทุกเกมเหมือนกับเกมที่เรายังไม่ชนะมานะเป็นเกมที่เราไปเสมอ0-0นั่นแหละนะก็เล่นเหมือนว่าเราต้องชนะครับประมาณนั้นนะครับผู้เล่นของเราสมเด็จตัวจริงครับผู้รักษาประตูกำพลปฐมอัคคุณครับมีพันษาเหมวิบูลเซนเตอร์นะมีมานูเอลชอมเบียนะครับนะฮะ2คนนี้นะครับแล้วก็มีเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นวรชิตกฤษีบำเพ็ญธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมพิชาอุสานะครับวันชัยจรุนงครานและปาตริกกุตตับสั้นนะครับโอ้โหชุดใหญ่เลยนะเทียศักดิ์เผยพิมานหน้ากับคณะคำยกน่าจะเป็นตัวสำรองที่รออยู่นั้นในซุ้มมานั่งสำรองรอเปลี่ยนนะเราเป็นเกมนะครับรอเชียร์กันนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเราเจอกับสิงคโปร์นะครับ20:00 นส่วนเมื่อวานนี้ในการแข่งขันฟุตบอลซีการดีเมอร์ดิก้าครับ2026นะครับที่อินโดนีเซียกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยเจอกับจอร์แดนแล้วก็ปรากฏว่าของเราชนะไป2-0นะครับเมื่อวันที่ดาราวิวัฒสุขูนะผู้ฝึกสอนนะก็จัดชุดใหญ่ของเราเลยนะครับลงแข่งขันเจอกับจอร์แดนและเราได้ประตูชัย2จากกวินธิดากีคุณทศนาทีที่3แล้วก็ในครึ่งแรกอีกประตูหนึ่งนะครับทิติรัตน์สำโรงนาทีที่45+4นะครับไทยชนะ2-0นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอชื่นชมนะน้องๆที่พยายามนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ตั้งใจนะครับทำออกมาให้ดีขึ้นขอบคุณเด็กๆแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทำให้เราผลงานได้ดีขึ้นนะครับเกมวันนี้เนี่ยเราดูสภาพร่างกายของน้องๆแล้วเนี่ยน้องๆก็ตอนนี้ 80% ขึ้นแล้วนะครับเราเตรียมตัวนะในการแข่งขันอุ่นเครื่องรายการนี้เพื่อที่จะไปชิงแชมป์เอเชียเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับนัดต่อไปของเรานะครับในซีการดี้เมอร์ดิก้านะฮะรายการนี้นัดต่อไปของเรานะซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของเราเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้15:00 นนะครับที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสนะครับถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมอร์ดิก้าครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลรายการนี้เป็นการทดสอบเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนจะการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ5-11 ตุลาคมที่เราเป็นเจ้าภาพที่ชลบุรีนะครับเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนได้หรือไม่รอติดตามเชียร์กันนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับโค้กคัพอายุ17ปีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในปีนี้นะแข่งกันที่2สนามนะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแข่งกันที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพทสเตเดียมนะครับวันนี้ยิงกันถึง25ประตูนะครับ ก็ในสนามธันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A วันนี้กันทารมเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับกันทารมนั้นลูกหนังบราซิลแห่งประเทศไทยฮะโรงเรียนกันทารมนะเอาชนะนครปฐม6ประตูต่อ1นะครับก็คว้า3แต้มไปก่อนนะครับสมราคาตัวเต็งเลยนะครับและคู่ที่2กลุ่ม C ครับไชน่าฮอบิลเจอกับระยอง FC นะครับเป็นไชน่าฮอบิลชนะระยอง FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกสนามหนึ่งนะครับที่แพสสเตเดียมนะครับคู่แรกกลุ่ม B นะครับเชียงใหม่ FC นะครับเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดในฐานะรองแชมป์ภาคกรุงเทพมหานครนะเอาชนะเชียงใหม่ FC 8ประตูต่อ0นะครับโหยิงกันเยอะมากนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของทีมที่มาจากส่วนภาคใต้นะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับก็เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะผลปรากฏว่าทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับแซงครึ่งหลังครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป5ประตูต่อ3นะครับในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่เหมือนยะลาจะนำอยู่ฮะ 3-2 นะ 3-2 หรือ3เสมออยู่ 3-3 นี่แหละนะครับแต่ว่าอบจ.สงขลาเนี่ยเขาไล่แซงชนะไปนะครับมีอีกนัดหนึ่งให้รอแก้ตัวนะครับว่าแชมป์รายการนี้เนี่ยก็คือตัวแทนแต่ละสายแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นที่หนึ่งของกลุ่มจะได้เข้ารอบนะครับนะก็ต้องลุ้นกันนัดต่อไปด้วยนะครับพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับสำหรับโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงเฉลิมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคู่ของนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งแพ้มาในนัดแรกนะนครปฐมแพ้มานะก็จะเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดทีมเต็งอีกทีมนึงล่ะนะ10นาฬิกานะครับแล้วก็กลุ่ม C เนี่ยระยอง FC เจอกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษนะครับเที่ยงครึ่งนะครับส่วนที่แพสสเตเดียม10นาฬิกาทรูแบงคอกเจอกับชลบุรี FC แม่เนี่ยบิ๊กแมตช์เลยนะเจอกันเองนะคู่นี้นะครับแล้วก็คู่ที่2เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาที่แพ้มาแล้วเจอกับทีมที่เกมรุกแม่ดูดันจริงๆนะสุดยอดจริงๆอีกทีมนึงก็คือแม่โจ้ยูไนเต็ดครับเที่ยงครึ่งนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ลงแข่งขัน AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งมีการจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะก็มีอยู่ร่วมสายกับทีมAdelaide United นะครับลีกของออสเตรเลียนะซึ่งรองแชมป์ A ลีกนะครับอีกทีมนึงก็คือ Lion City Sailor นะครับแชมป์สิงคโปร์ลีกของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทีมไทโปนะครับจากฮ่องกงแชมป์ FA Cup นะครับรอเชียร์ปทุมยูไนเต็ดครับในลีก2ของ AFC Champions League นะครับอีก1ทีมของไทยในถ้วยของถ้วยรองของฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับจากนั้นนะครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งวันนี้รอบ64คนซึ่งเป็นรอบแรกอยู่นะครับหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์นะครับขนไก่สาวไทยมือวางอันดับที่7ของโลกนะครับเจอกับเนลลี่ฮานอารินคู่แข่งขันจากตุรกีนะครับซึ่งนักแบดสาวไทยเอาชนะไปแบบสบายๆ2เกมรวดนะครับ21ต่อ14และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบ32คนเนี่ยเมรัชนกจะรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอีชิก้าเชวันจากสหรัฐหรือว่าซาบีนาโซลิสจากเม็กซิโกนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนหญิงคู่อีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นหมิวพรประวีช่อชูวงมือวางอันดับที่10ของโลกนะครับจากไทยเจอกับทางด้านของธานิมาลิกานาเกนะครับนักแบดจากศรีลังกาปรากฏว่าชื่อชั้นที่เหนือกว่าของหมิวพรประวีนะครับเอาชนะไป2เกมรวดเลย21ต่อ12และ21ต่อ16นะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนนะครับจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างซอนนาลีจากนิวซีแลนด์หรือว่าตูเนียเปรูเปซี่นะครับตูเนียเปรูเปซี่จากสวิตเซอร์แลนด์เส้นทางหมิวครับรอบ32คนก็น่าจะผ่านอ่ะดูแล้วนะชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะรวมถึงเมรัชนกอินทนนท์ด้วยนะน่าจะผ่านในรอบ32คนด้วยนะครับเหนือกว่านะครับส่วนชายคู่วันนี้นะครับรอบ32คู่นะครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับพีพิรัชชัยสุพรรณนะครับเจอกับคู่ของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ที่สูงกว่านะครับอย่างอารอนเจียกับโซวูยิกนะครับคู่มือ4จากมาเลเซียคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดในเหรียญเอเชียเหรียญซีเกมที่บ้านเราอ่ะนะครับแล้วก็เป็นคู่ไทยชนะในเกมแรกนะครับ21ต่อ15แต่ว่าทางด้านของอารอนเชียกับโซวูยิกนะครับเอาชนะใน2เกมต่อมานะ21ต่อ11เลยนะครับทั้ง2เกมนะครับก็ชนะเราไป2ต่อ1นะครับคู่ของโอโมกับพีตกรอบนะครับวันนี้นะนอกจากทางด้านของนักกีฬาเราที่แข่งอยู่แล้วนะยังมีอีกหลายคู่ ซึ่งจะแข่งข้ามคืนนี้นะครับอย่างสุดหล่อนะครับทางด้านของเทพวิวนะฮะทางด้านของวิวนะครับก็ลงแข่งขันข้ามคืนนี้ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วก็มีอีกหลายคนที่ลงแข่งขันรอเชียร์นักกีฬาไทยกันก็คือเวลาที่อินเดียช้ากว่าเรานะครับแล้วก็เกมการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะดึกตามรายบ้านเราก็รู้ผลทั้งหมดส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็รอลุ้นกันนะครับรายการนี้นะมือหนึ่งของโลกเนี่ย เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าอาฉีนะฉียูฉีเนี่ยตกรอบแรกนะครับฉียูฉีที่ตกรอบแรกก็ทำให้คะแนนที่เขามีอยู่เนี่ยลบไปถึง 10,000 คะแนนก็ทำให้นักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นมือวาง 1 2 3มีโอกาสที่จะเป็นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับฉียูฉีตกแน่นอนนะครับเพราะว่าแพ้รอบแรกคะแนนหายไปจะเป็นคนทาโจนาธานคริสตี้จากอินโดหรือว่าแอนทอนเซนนะหรือว่าวิลกุลวุฒินี่นะก็จะมีสิทธิ์นะครับหรือว่าคริสโตโปป๊อปนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันในการขึ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้รอลุ้นและรอติดตามกันนะครับแบบรายการนี้นะครับนักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายคนนะครับข้ามคืนนี้นะก็มีหลายคู่นอกจากทางด้านของแพทย์กับกัจจังลงแข่งขันด้วยนะ20นาฬิกานะฮะอีคิวนะแล้วก็ลงแข่งขันในเวลา20นาฬิกา50นาทีนะครับวิลกุลวุฒิเนี่ยเจอกับวอร์เรนนะครับในเวลาเกือบ5ทุ่มนะครับก็ถือว่างานหนักนะนะครับของเราเจอ5ทุ่มนะใครกองใครที่เป็นรอเชียร์อยู่ก็นู่นนะดึกหน่อยนะครับสำหรับเชียร์แบตของเรานะครับ5ทุ่มคู่สุดท้ายนะแต่ว่าถ้าเกิดมีลงมีเลทอะไรอีกนะเพราะเกมอาจจะยืดเยื้อนะวอร์เรนเนสทัสซิงกี้นะครับซึ่งทางด้านของกุลวุฒิวิทิสารจะเจอนะครับในประมาณ5ทุ่มนะครับถ้ามีลงมีเลทอะไรอีกก็น่านะฮะก็แน่นอนแล้วฮะก็อาจจะเลทไปอีกนะครับก็นอนดึกกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะนอนดึกติดตามผลการแข่งขันทางแวดวงกีฬาหรือว่าทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะแจ้งผลการแข่งขันให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันในการชิงแชมป์โลก2026นะครับจากแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับนะฮะเราไปติดตามเรื่องของกอล์ฟนะครับนะฮะโครงการไทยเดิมสติกพาวเวอร์2026ครับจบกันเรียบร้อยแล้วในรอบคัดเลือกนะครับในการหา20นักกอล์ฟไทยเข้าร่วมโครงการไทยเดิมสติกพาวเวอร์2026สนามสุดท้ายเมื่อวันก่อนนะที่แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งการหาดาวรุ่งโครงการเรื่องของนักกอล์ฟนะมาประดับในวงการกอล์ฟนะครับซึ่งเป็นการโครงการไทยDomestic Power เนี่ยเป็นส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างครบวงจรนะไทย Domestic Power 2026นะมุ่งหาแล้วก็พัฒนาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพฟังรากฐานการเป็นนักกอล์ฟอาชีพก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือสำคัญเลยนะฮะระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับร่วมกันสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครบทุกมิติและมีรากฐานนะครับการคัดเลือกรอบคัดเลือกตัวแทนทั้งภาคนะแต่ละภาคทั้ง4สนามนะครับและสนามสุดท้ายคือแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาก็ปิดฉากนะครับได้นักกอล์ฟฝีมือดีกว่า20คนนะผ่านคัดเลือกเข้าสู่โครงการนะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะครับ9ต่อในเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและเวทีนานาชาติต่อไปนะครับเป็นนักกอล์ฟชาย10คนนะนักกอล์ฟหญิงนักกีฬาหญิงอีกนะอีก10คนรวม20คนนะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ที่นครนายกเนี่ยก็จะมีการนี่แหละจะมาเปิดตัวกันนะนักกอล์ฟทำกิจกรรมต่างๆนะฮะในส่วนของโครงการนะจะมีการเปิดตัวเรื่องของโครงการของกอล์ฟนะที่นครนายกนะนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับนักกีฬา20คนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างเป็นเต็มระบบนะครับอยู่ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจรนะครับด้านเทคนิคการเล่นสมรรถภาพทางร่างกายการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนประสบการณ์การแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตนะครับเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะคงจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการนะครับ Prime Minister Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโครงการเรื่องของการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup นะครับมีทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลรายละเอียดการแข่งขันนี่อยากให้คุณผู้ฟังติดตามนะที่มีนักกีฬาที่เป็นเยาวชนเรื่องยุวชนเยาวชนเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะครับพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณมาดามแป้งนวลพันล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางยางครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะร่วมกันแถลงข่าวนะครับที่โรงแรมThe Grand Four Wing Convention นะครับที่ศรีนครินทร์นะที่แยกศรีนครินทร์เลี้ยวขวาไปประมาณสัก1กิโลนะโรงแรมตรงนั้นแหละนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านด้วยนะครับจะมีการแถลงข่าวกันไปติดตามว่า Prime Minister Youth Cup รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับนะน้องๆจะมีเวทีโอกาสที่ได้ลุยต่อความฝันในเรื่องของฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากเรื่องของไปติดตามเรื่องของการแถลงข่าวการแข่งขัน2ล้อประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันปลายเดือนนี้นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวโลโดมหัวหมากนะครับซึ่งรายการนี้อยู่ในปฏิทินของUCI ระดับคลาสวันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028นะครับมีทีมชาติและสโมสรจาก21ประเทศ38ทีมเข้าแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนะครับรวมถึงของไทยเนี่ยส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับครั้งที่20มาหลังจากที่ไปเก็บตัวนะครับกลับที่ประเทศจีนนะกลับมานะแข่งขันในการรายการนี้นะเพื่อวัดระดับกับนักปั่นจักรยานแท็กระดับนานาชาตินะครับก่อนที่จะไปเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะก่อนแข่งขันนาโกย่าเกมนะครับพลเอกเดชาหิงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานเอเชีย ACC นะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28ถึง30สิงหาคม2569นะครับที่เวโลโดมหัวหมากในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานผู้สนับสนุนมีไทยฮอนด้าด้วยนะครับดร.คุณอารักษ์พลประภานะร่วมแถลงข่าวด้วยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมายนะฮะร่วมมาแถลงข่าวกันวันนี้ที่ห้องบูงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟอรินนะครับซึ่งในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับให้มีบรรจุลงปฏิทินลงแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1เก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อเป้าหมายในการควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันระดับเนชั่นคัพระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพโดยมีทีมชาติและสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้ง38ทีมจาก21ประเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับมีทีมอะไรบ้างนะขออนุญาตนะครับมีไม่ว่าจะเป็นไทยล่ะครับมาแน่นอนนะสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานคาซัคสถานนะครับนอกจากนั้นระดับสโมสรอาชีพนะครับ23ทีมนะเกาหลีใต้ส่งมา6ทีมนะครับจีน3ทีมนะไต้หวัน2ทีมฮ่องกง2ทีมนะครับมาเลเซีย2ทีมฟิลิปปินส์นะครับ1ทีมนะมีออสเตรเลียนะครับกาตาร์โปรไซคลิงนะครับทีมจากอินโดนีเซียสโมสรจากสวีเดนสโมสรจากสหรัฐอเมริกาและสโมสรจากคิวบานะครับมาแข่งขันด้วยสโมสรจากสโลวาเกียแล้วก็ทีมเวโรโดมจากประเทศไทยนะฮะโอ้โหไทยนอกจากทีมชาติแล้วทีมครับนะก็มีแข่งขันด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจรายการนี้นะครับไปชมแล้วก็ติดตามกันได้นะครับชมฟรีนะครับแล้วก็เปิดการแข่งขัน28สิงหาคมนะครับวันที่28สิงหาคมพิธีเปิดนี่ได้รับเกียรติจากดาโตอามาจิวซิงกิวนะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีในพิธีเปิดแน่นอนแล้วครับการแสดงชุดโขนชุดรามเกียรตินะฮะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวัชรวุฒิวิทยาลัยแล้วก็แสงสีเสียงต่างๆอย่างแน่นอนนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่างานนี้นักกีฬาของเรานะฮะชุดเอเชียนเกมนะครับมาลงฟาดฟันต่อสู้เชือดเฉือนวัดความเร็วในลู่ในแทร็กนะครับก กับนักกีฬาต่างชาตินะครับทีเจครับจายอังสุธาสาวิทนะครับมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์แนวครับนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรลาดนะครับหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนนะครับฝึกความแข็งแกร่งกันมานะครับเพื่องานนี้กลับมาทดสอบฝีมือกับนักบอลชาติต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบงานนี้แล้วก็จะไปเก็บตัวต่อที่จีนนะครับแล้วก็ไปเอเชียนเกมนะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่ามาชมมาเชียร์กันนะครับชมฟรีด้วยนะนะครับไม่เสียค่าผ่านประตูนั่งกันแบบสบายๆนะชมนักกีฬาไทยนะทั้งชุดเยาวชนนะแล้วก็ชุดทีมชาติไทยนะครับแล้วก็บรรดาคลับคลับจักรยานต่างๆนะที่มาแข่งขันนะทุกคนมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับในการเดินไปทางมาชมกันที่เวโรโดมนะครับก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับในการแข่งขันจักรยานรุ่นนานาชาติ Track Asia Cup ได้ทาง Facebook Thailand Cycling Association นะครับหรือ TCA Channel นะครับหรือทาง YouTube TCA Channel นะครับก็ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนทุกวันแหละนะครับพูดถึงจักรยานนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกแล้ว City Bike 126นิ้วนะกระแสคึกคักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสของกระแสของการลดใช้พลังงานนะฮะการเรื่องของจักรยานกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะมีคนหาจักรยานวิวเทดนะฮะจักรยานวิวเทดล้อ26นิ้วนะมาใช้นะมาปั่นมาใช้กันนะครับโอ้โหตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงจักรยานแล้วนะคุณผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันที่29สิงหาคมนะผมเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้ว89ปีวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับนะโดยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์นะส่งข่าวมานะครับกับการแข่งขันชกมวยนะที่จังหวัดปัตตานีที่ลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะการแข่งขันชกมวยศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดนะครับหน้าสนามมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับ29สิงหาคมนะตรงกับวันเสาร์ครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมวยนัดพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะคุณผู้ฟังครับปัตตานีเคยมีเวทีมวยนะครับแล้วก็ถ้าดังสุดก็คือเวทีมวยรามโกมุตตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวทีมวยยังอยู่หรือเปล่านะคุณประทีปเพชรไตรพงศ์อาจารย์ประภาสแนะนำด้วยนะยังอยู่หรือไม่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวทีก็กลายเป็นวิธีสัญจรอ่ะหาดใหญ่บ้างอะไรบ้างนะครับพัทลุงบ้างแต่คราวนี้นะฮะวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจัดมวยการกุศลนะครับมวยนักพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีสถาบันที่ผมเคยเรียนนะคุณผู้ฟังครับปี2534 35นะนะ33 34ประมาณนั้นนะครับนะเคยเรียนตอนนั้นต้องเตะฟุตบอลทั้งวิ่งด้วยนะนะครับก็มวยคู่เอกนะครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนะฮะ110ปอนด์กับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีน้องวันพิชิตครับนะในฐานะเจ้าบ้านนะนะเอาชนะด้วยนะน้องวันพิชิตนะครับคู่รองนะคู่รองล้านกล้าเกียรติชยุทธ114ปอนด์กับสิงคิวสอพงอมรนะครับนะคู่รองนะครับส่วนคู่ค้ำนะครับคู่ค้ำ120นะครับซุปเปอร์บิ๊กสิทธนายกเล็กนะครับแล้วก็เจอกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะแล้วก็คู่ที่10นี่เสือดำนายกเอท่าสลานะค่าใหญ่นะ124ปอนด์เจอกับนิชาวเอราวัณนี่ก็ค่าใหญ่เหมือนกันนะโอ้นะก็รอลุ้นกันนะครับมีกันทั้งหมดใน15คู่นะครับ15คู่มวยรายการนี้นะครับท่านสสมหารุดดินยูโซนะครับประธานอำนวยการการแข่งขันนะครับอาจารย์ประภาสเพชรไตรพงศ์นะที่ปรึกษานะครับคุณสมคิดดียิ่งเป็นโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็คุณอารีมณีโชติโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ร่วมกันในการประกบคู่มวยต่างๆนะครับคุณพงษ์คงเพชรอะไรต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับก็ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับน้องๆที่ขึ้นชกกันนะครับ29สิงหาคม2569นะครับมวยดีที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดครับบริเวณลานมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับจากมวยผ่านไปคุณผู้ฟังครับจากมวยแล้วก็ไปดูกีฬาอื่นๆกันต่อนะคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมญี่ปุ่นเขาดาวแล้วนะครับญี่ปุ่นเขาดาวเอเชียนเกมนับถอยหลัง1เดือนแล้วนะแล้วก็จะเปิดประเทศต้อนรับนักกีฬาจากทั่วเอเชีย ข้ามาแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับกว่า 15,000 คนนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับบอกว่านักกีฬาไทยตอนนี้พร้อม 100% นะครับเบื้องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอนไม่มีปัญหานักกีฬาผ่านการต้องบอกว่าผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครบ3ครั้งนะครบ3ครั้งแล้วทุกสมาคมเลยเมื่อวานติดผมไปเจอคณะกรรมการประธานคณะกรรมการนะในการติดตามเรื่องของนักกีฬานะเพราะกองทุนก็ต้องดูแลเรื่องของความฟิตดูแลเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆนะบอกว่านักกีฬาทุกสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะนะทำตามขั้นตอนนะการเบิกจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะก็หลายคนก็พักนะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดการเรื่องของที่พักนะจะภาพให้นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คนพักบนเรือด้วยฮะโอ้แล้วก็มีห้องพักกว่า571ห้องนะฮะสระว่ายน้ำ7สระร้านอาหารกว่า8แห่งนะฮะมั่นใจว่าไม่กระทบช่วงมรสุมของญี่ปุ่นที่ต้องเจอบ้างนะครับส่วนนักกีฬาไทยเนี่ยพักในของเรานักกีฬาไทยแล้วก็เจ้าที่อีก 2,000 คนกว่า 2,000 คนนะจะพักในสไตล์ของตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะนะบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่านะนะครับก็มันคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะแต่ผมมองถึงคล้ายๆกับด้านของบล็อกไซบล็อกตรงสนามโค้งที่3ที่4ของสนามช้างบุรีรัมย์นะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้นะเป็นโค้ง3ที่เป็นโรงแรมนะซึ่งคนที่ไปเที่ยวดูโค้ง3เนี่ยนะครับติดกับนั่นเลยติดกับโค้ง3ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นโรงแรมอมรีแต่ว่าเป็นรูปแบบของบล็อกนะครับบล็อกไซนะฮะตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ที่เดียวกันครับนักกีฬาของไทยนะหลายส่วนก็ไปพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ทำด้วยไม้นะครับบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่าครับท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีปัญหาฮะนักกีฬาของเรานะครับส่วนเรื่องของภาพรวมนักกีฬาของไทยนะครับความร่วมมือของกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกรมกีฬาแห่งประเทศไทยประสานงานกันอยู่เรื่องของทุกองค์กรนะร่วมประสานงานกันนะครับก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ฟิตอย่างเต็มที่พร้อมในการต่อสู้กันนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลตอนนี้เนี่ยไปถึงนู่นแล้วนะไปถึงที่จีนก็ฝึกซ้อมกันแล้วเรียบร้อยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอ่ะนะครับก็วันนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับพอไปถึงปั๊บก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปถึงที่จีนแล้วนะครับกระแสของวอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งนะที่จะได้ลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ซ้อมครั้งแรกที่เทียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสนะฮะที่เมืองเทียนจินนะครับโอ้โหเจ้าบ้านต้อนรับเอาเยาวชนมาดูด้วยนะในการซ้อมของทีมไทยนะฮะรองแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคมนะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอล 20:00 นไปเชียร์พร้อมๆกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎรกรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Face สรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ

0: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอนระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCICประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
2: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้ามประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
3: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
4: พลตำรวจโทพิทยา

0: สิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP เนี่ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
0: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาเล็ก ทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไซคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีน่าโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2ต่อ1เซต4ต่อ66ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอร์เรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
6: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสอนการรายงาน
5: นายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิงห์ SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการ แข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดภาณิชย์คัดนาครายงาน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
8: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

ดูเหมือนว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่า100 ครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไป100 หนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครมครามเหมือนตอนซ้อมแต่ละฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเหลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธวิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่3เพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับใบหนุ่มและไฟฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบกงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็หันเวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ไฟฝันผมคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันในเด็กๆ เติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆชวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็หลอกใครสักคนมากระตุ้นให้ลุกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

การเปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขาที่ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไม่ได้โครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกือบจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับผู้อีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงเขาสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและก็ไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนี่พลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อในพลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิทธิ์ทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราพี่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จอกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรอที่การบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจุ่มแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สะสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นดร.ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดนี้ละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองนี้ก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความให้เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
7: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.thr
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
11: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
11: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
12: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

ว่าต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับรายการเพลงเพื่อคุณครับเพลงเพราะๆนะครับเพลงลูกกรุงจากน้องแอนอธิวัฒน์กันทัพปิงนั่นเองนะครับวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะมาฟังเพลงลูกกรุงกันรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะส่วนใหญ่แล้วก็จะนำในเรื่องของสุขภาพเนาะวันนี้ก็เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากเป็นสุขภาพที่ใกล้ตัวมากเลยครับผมก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยนะผมที่อยู่ในอาหารนั่นแหละมีประโยชน์อย่างไรเมื่อทานแบบพอเหมาะพอดีนะครับผมหลายๆคนน่าจะแบบว่าทานอาหารไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงพริกแกงต่างๆที่ตำนะสมุนไพรแบบหอมนะครับผมก็มีคุณสมบัติมีเขาเรียกว่าสรรพคุณทางยาเนาะหลายอย่างด้วยกันวันนี้เราจะมารับรู้รับทราบกันว่ามีอะไรบ้างนะนะครับผมเผื่อว่าใครที่ชอบทานแกงนะแต่ต้องบอกว่าทานแบบพอเหมาะนะบางคนพูดไปปุ๊บต้มกินนี้เลยอันนี้อันตรายนะบางทีถ้ามันหนักเกินไปเยอะเกินไปตับไตไส้พุงเรามันจะทำงานหนักเช่นกันเลยดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในชั่วโมงต่อไปนะครับผมช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนนะเผื่อใครที่รู้สึกแบบว่าเครียดมาทั้งวันนะเหนื่อยมาทั้งวันมาพักใจกับเพลงเพื่อคุณกันนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับเหมือนที่เกริ่นไว้ในต้นชั่วโมงนะครับว่าเราจะเอาในเรื่องของสมุนไพรไทยมาคุยกันนะครับสมุนไพรไทยต้านโรคกินพอเหมาะส่งผลดีต่อสุขภาพประเทศไทยของเรานะครับมีสมุนไพรหลายชนิดด้วยกันนะคู่กับชีวิตของคนไทยเนื่องจากว่ามันอยู่ในอาหารมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมขมิ้นหรือแม้แต่พริกนะครับผมล้วนเป็นพืชที่เราพบง่ายแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้อยู่เป็นประจำเลยแต่คำถามก็คือสมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรกินมากยิ่งดีหรือไม่วันนี้เราจะมารับทราบกันสักหน่อยนะครับผมในเรื่องของสมุนไพรต้านโรคนะครับไม่ได้หมายความว่าเรากินสมุนไพรแล้วจะสามารถป้องกันหรือว่ารักษาโรคได้ทุกชนิดนะสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศนะครับหลายชนิดด้วยการมีสารอาหารแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพแต่การดูแลสุขภาพที่ต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกันทั้งการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีความหลากหลายการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การตรวจสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นแล้วแนวคิดสำคัญในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือสมุนไพรที่มีประโยชน์เมื่อเลือกใช้แล้วก็รับประทานอย่างเหมาะสมนะครับไม่จำเป็นต้องกินในปริมาณมากๆนะแล้วก็ไม่ควรใช้สมุนไพรแทนการรักษาความเจ็บป่วยนะครับอย่างแรกเลยดีกว่านะขิงเป็นสมุนไพรที่คนไทยคุ้นเคยนะครับสามารถนำมาประกอบอาหารทำเป็นเครื่องดื่มน้ำขิงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนประกอบในเมนูต่างๆด้วยขิงมีสารสำคัญในหลายชนิดแล้วก็มีการศึกษาถึงประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านด้วยกันในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราสามารถรับประทานขิงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้เช่นนะครับใส่ในต้มนะครับต้มต่างๆแล้วผัดขิงอย่างนี้นะหรือว่าต้มในน้ำต้มในน้ำต่างๆนะครับแล้วก็จะแบบมีกลิ่นหอมๆนะครับแต่ต้องบอกว่าในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับแต่ก็ไม่ควรเข้าใจว่ายิ่งกินเป็นยิ่งดีเพราะว่าสมุนไพรทุกชนิดนะครับควรระวังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัวเนาะการที่มียาประจำตัวอยู่แล้วหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้สมุนไพรนะครับรูปแบบเข้มข้นหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับต่อมาขมิ้นนะครับผมขิงก็ราคาก็แรงวันนี้เอาขมิ้นมาด้วยนะครับผมขมิ้นเป็นทั้งเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่มีบทบาทสำคัญในไทยนะโดยเฉพาะอาหารทางภาคใต้ขมิ้นมีสารที่เรียกว่าเคอร์คูมินนะครับซึ่งรับได้รับความสนใจจากนักวิจัยในเรื่องของคุณสมบัติทางชีวภาพต่างๆด้วยการนำขมิ้นนะครับมาใช้ในอาหารตามปกติจึงเป็นอีกหนึ่งนะครับในการเพิ่มความหลากหลายในอาหารของเราอย่างไรก็ตามเนาะต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการรับประทานขมิ้นเป็นอาหารกับการใช้ผลิตภัณฑ์ขมิ้นในขนาดที่สูงเพราะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยที่มีการสกัดเข้มข้นอาจมีข้อระมัดระวังนะครับจากการทำปฏิกิริยาของยาบางชนิดหรือกับอวัยวะของเราบางชนิดเนาะดังนั้นแล้วเราไม่ควรจำเป็นนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะมาทานแบบว่าสมุนไพรที่เป็นการสกัดสูงๆนะครับหากเราแบบว่ายังไม่จำเป็นขนาดนั้นเนาะต่อไปนะครับผมคู่ครัวคนไทยห้อยอยู่ตามบ้านเรือนเลยก็คือกระเทียมนั่นเองกระเทียมนะครับช่วยเพิ่มในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติในอาหารมีสารประกอบกรรมฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เนาะอาหารไทยหลายเมนูเลยใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราต้มยำหรือแม้แต่น้ำพริกต่างๆนะฮะรวมไปถึงแบบทอดกระเทียมเนาะการกินอาหารที่มีผักสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศหลายชนิดจึงเป็นอีกหนึ่งนะครับวิธีในการช่วยให้เราได้รับสารอาหารจากพืชหลายอย่างด้วยกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาหารที่มีสมุนไพรนะอาจมีองค์ประกอบอื่นที่ไม่แบบเหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นน้ำตาลน้ำปลากระทิหรือแม้แต่เกลือในปริมาณที่มันมากๆเนาะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพไม่ได้ดูเฉพาะวัตถุดิบนะครับชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องดูภาพรวมของมื้ออาหารกันด้วยนะท่านผู้ฟังครับผมมาอย่างต่อมาดีกว่านะครับเราไล่เรียงไปเรื่อยๆเลยนะตะไคร้นะครับผมก็มาแบบเราจะชอบแบบปลาทอดสมุนไพรแล้วมีตะไคร้ที่แบบตำๆแล้วทอดมาเป็นเส้นๆนะกรอบๆเลยตะไคร้ถูกนำมาใช้ในอาหารไทยหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการต้มยำ
แกงหรือแม้แต่น้ำสมุนไพรน้ำตาลตะไคร้ต่างๆช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและทำให้อาหารนะครับมีรสชาติที่โดดเด่นเราต้องบอกว่าสมุนไพรบ้านเราคล้ายๆอาโรมาเนาะจะทำให้แบบว่ามีสารหอมระเหยที่ทำให้อาหารมันมีรสชาติดีขึ้นกลิ่นหอมขึ้นเมื่อเรากินเข้าไปนะผักแล้วก็สมุนไพรจะมีส่วนประกอบแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของพืชในมื้ออาหารหลักสำคัญก็คือกินให้หลากหลายกินให้พอดีนะไม่จำเป็นต้องทานสมุนไพรชนิดเดียวนะครับจำนวนมากๆเนาะกินให้หลากหลายละกันนะครับผมยานั้นแล้วสมุนไพรดีต่อสุขภาพนะต้องกินเยอะๆไหมเนี่ยหลายๆคนถามแบบนี้ตอนนี้อยากจะให้หยุดคิดสักพักหนึ่งนะจริงๆแล้วก็คือคำว่าพอเหมาะนี่แหละสำคัญที่สุดเลยครับทุกท่านครับผมเพราะแม้สิ่งที่มีประโยชน์หากรับประทานอาหารในรับประทานสิ่งเหล่านั้นที่มันมีประโยชน์ในปริมาณที่มันมากกว่าที่ร่างกายต้องการตัวอย่างเช่นนะครับผมอาหารที่มีพริกอาจช่วยเพิ่มในเรื่องของรสชาติทำให้เรารับประทานอาหารได้อร่อยขึ้นแต่หากรับประทานเผ็ดมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้บางคนเกิดอาการระคายเคืองหรือไม่สบายท้องนั่นเองน้ำสมุนไพรบางชนิดนะครับเช่นเดียวกันเลยหากเติมน้ำตาลมากเกินไปแบบหวานจัดเลยแล้วก็อาจจะทำให้เครื่องดื่มนะที่เราตั้งใจเพื่อสุขภาพกลายเป็นน้ำตาลสูงนะครับดังนั้นแล้วการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรควรใส่ใจทั้งชนิดนะครับแล้วก็ปริมาณรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในน้ำสมุนไพรกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาดูกันสักหน่อยนะครับว่าแล้วเราจะใช้สมุนไพรอย่างไรนะในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอย่างแรกนะครับผมใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของอาหารละกันนะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอร่อยหอมในพริบตานะหรือข้อสอนนะครับกินอาหารให้หลากหลายเนาะอย่าพึ่งพาสมุนไพรชนิดเดียวนะแม้ควรรับประทานผักผลไม้สมุนไพรโปรตีนนะครับผมหรือว่าอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยนะครับอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยลดหวานมันเค็มนะในกรณีที่มีสมุนไพรอยู่ในเมนูนะบางคนจะบอกว่ามันดีนะแต่นี่โอ้โหกะทิเต็มหวานเต็มนะไขมันเต็มแต่มีสมุนไพรอยู่นั้นไม่ได้บอกว่ามันดีนะต้องบอกว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ส่วนประกอบองค์รวมก็เหมาะสมด้วยละกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้มข้นนะครับหากเป็นอาหารทั่วไปเนาะถึงแม้หากเป็นแค่อาหารทั่วไปความเสี่ยงนะครับมักแตกต่างจากสารสกัดที่เป็นเข้มข้นนะครับผมสูงด้วยนะดังนั้นแล้วอ่านฉลากแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็เป็นข้อแนะนำเนาะหลายอย่างนะครับผมหลากหลายการทานแบบหลากหลายแบบพอเหมาะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีข้อมูลอันนี้แหละครับผมเป็นข้อมูลที่อยากจะนำมาบอกกันวันนี้หลากหลายคืออะไรหลากหลายก็คือรับประทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับผมเหมาะพอเหมาะก็คือของดีนะครับไม่ได้แปลว่าต้องกินมากๆนะต้องเอาแบบพอเหมาะพอดีพอปลอดภัยก็คือระมัดระวังการใช้สมุนไพรเข้มข้นแล้วก็การใช้ยาโรคประจำตัวร่วมแล้วก็ที่สำคัญเลยข้อมูลเนาะก่อนเชื่อคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือก่อนนะครับก่อนที่เราจะรับประทานสุดท้ายนะครับผมสมุนไพรไทยเป็นสิ่งใกล้ตัวเรานะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหรือวิถีชีวิตนะครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการทานนะครับเสริมสร้างในเรื่องของความแข็งแรงร่างกายนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่างๆได้หากมันอยู่ที่ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูในเรื่องขององค์ประกอบการทานด้วยนะครับรวมไปถึงมันถ้าเราอยากจะแข็งแรงเนาะไม่ได้แค่การกินอย่างเดียวหรอกครับผมการออกกำลังกายการนอนการทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะฝากไว้ในเพลงพระคุณวันนี้ละกันในเรื่องของสมุนไพรนะยาวหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันยาวๆสักหน่อยนะเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันด้วยกันในช่วงสุดท้ายนะครับ

ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับวันนี้แน่นอนเลยว่าเอาสมุนไพรมาฝากกันในช่วงค่ำคืนแบบนี้เผื่อใครที่เป็นสายเฮลตี้นะครับผมอยากได้แบบอาหารหอมๆอร่อยอร่อยใส่สมุนไพรเข้าไปนะที่จริงก็เป็นส่วนประกอบของอาหารแล้วดังนั้นแล้วใครที่แบบว่าอยากรู้แบบมีข่าวว่าสมุนไพรตัวนี้ช่วยในเรื่องของโรคนั้นโรคนี้อันนี้อาจจะอยากให้เช็คข้อมูลให้ดีๆนะครับผมบางคนโอ้โหต้มกินกันแบบเยอะเลยบางทีอาจจะทําให้ตับไตนะที่ทํางานหนักนะครับกรองของเสียหนักขึ้นแล้วก็แบบประจวบกับทานน้ําน้อยแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับดังนั้นแล้วก็จะทานอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารอื่นๆอยากจะให้ทานแบบเหมาะสมก็คือปริมาณพอเหมาะพอดีดูในเรื่องของความปลอดภัยเนาะแล้วก็ดูแบบสมเหตุสมผลกินอาหารให้ครบ5หมู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ออกกําลังกายเสริมเข้าไปพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้แหละครับผมโรคอภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็จะถูกคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่มันแข็งแรงจากการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับฝากไว้ในเพลงเพื่อคุณวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่เราเจอกันในสัปดาห์นี้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับผมวันนี้เพลงเพื่อคุณลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลักภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตะระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชนส รัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด22จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชลนีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์2เพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

พลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

0: วันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานฉ้อโกงที่ไม่ใช่การฉ้อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดิน
1: นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้
0: ว
1: ก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ
0: ความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าธารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าธารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้

สำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปาหนันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่สามเป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

คุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
10: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับคาดฐาน50เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลสรัมรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เก เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่
12: www.วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

ลับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอูถึงเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะใดดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก็เห็นเนาะเมื่อคนเฒ่าอายุนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องกับกินคนแก่กินคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าครบหมดมีใครอยากจะมีกลิ่นจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเฮาไปหาคำตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกินคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกินคนแก่นะกินคนแก่นี่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งประหญิงและประชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกินคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุตีนักขึ้นนะครับกินผู้สูงอายุหรือว่ากินคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิปิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกินคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกินคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารดีกับติว่าไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้ช่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างที่หลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนไว้นะฮู้ก็ครับแม่ว่าจะชื่อกินคนแก่นี่นะแต่กลิ่นนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุตามมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้ 1. แบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกลิ่นอันบ่พึงประสงค์ได้นะครับ 2. เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ 3. เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับ 4. กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิด 5. ภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ 5. นะครับวิธีแก้กินคนแก่นะด้วยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้ 1. งดสูบบุหรี่ 2. ลดเนื้อนะลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ 3. ออกกำลังกาย 4. อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย 5. ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกที่ระงับกินได้นะครับอย่างที่หูกันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ฮื้อเกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นทางรับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทำความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับคุณผู้ฟังติอูที่เอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากกันต่อครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจริญจวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผตีไข่ลับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระหว่างหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องตีผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เฮาเป็นละอ่อนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนแล้วกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในพุทธประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าเมื่อนอบรมโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะท่านประสูติได้5 วันพญาสรีสุโธทนะผู้เป็นพระบิดาได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮือทำพิธีทำนายลักษณะและขนานพระนามพระราชโอรสโดยได้เจิญพราหมณ์108 ตนมาฉันภัตตาหารในพระบรมมหาราชวังและคัดเลือกเอาพราหมณะตั้งมดตั้งปวงแบบชนิดที่ว่ามีความรู้จันยอด8 ท่านเพื่อเป็นผู้ทำนายลักษณะของพระกุมารพราหมณ์ตั้ง7 คนต่างทำนายกันเป็น2 นัยยะคือว่า 1. ถ้าพระกุมารพระองค์นี้ครองชีวิตความเป็นคราวาสต่อไปจากได้เป็นพระเจ้าบรมจักรพรรดิปราบสกลจุมพูทวีปทั้งสิ้นประการต่อมาถ้าพระราชกุมารเสด็จออกบรรพชาจักได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ทีนี้ในจำนวนนั้นมีพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่ง อายุหนุ่มกว่าเปิ่นในจำนวน8ท่านนี้ยกมือชูขึ้นมานิ้วเดียวทำนายไว้ประการเดียวว่าพระกุมารน้อยพระองค์นี้จะต้องเสด็จออกบรรพชาและจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงแท้แน่นอนแล้วพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้ขนานพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งหมายความว่าต้องการอะไรก็สำเร็จทุกอย่างทีนี้กล่าวฝ่ายว่าพระนางสิริมหามายาเทวีผู้เป็นพระราชมารดาเมื่อมีพระประสูติการพระราชกุมารได้ครบ7วันแล้วก็เสด็จที่วงคตโดยเหตุนี้พญาสรีสุโธทนะจึงได้ทรงมอบภาระในการถวายอภิบาลบำรุงพระราชกุมารให้แก่พระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านางคือว่าเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายาพระนางประชาบดีโคตมีนี้ก็เป็นพระชายาของพระเจ้าสุโธทนะเหมือนกันแต่ว่าสมัยปี่เปิ้นยังอยู่นั้นบ่ได้เป็นอัครมเหสีพอปี่เปิ้นเสียงบนไปแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีทีนี้ต่อมาพระนางประชาบดีโคตมีได้มีพระโชรสที่ประสูติจากพญาสรีสุโธทนะชื่อว่าเจ้าชายนันทะและมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าหญิงรูปปนันทาถึงกระนั้นพระน้านางก็บ่ได้ทนุถนอมให้ยิ่งไปกว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือรักพระราชโอรสรักพระราชธิดาทั้งสามพระองค์นี้เต่าเสมอเพียงกันที่นี่ก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดว่าในวันหนึ่งเป็นวันที่ตั้งราชสำนักของเมืองกบิลพัสดุ์จัดพระราชพิธีมงคลแลกนาขวัญพระเจ้าสุโธทนะพร้อมด้วยอมาตย์ราชบริพารต่างหลายต่างปวงอันหมายมีพระมณะคฤหบดีได้ปากันเสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญณตงนาหลวงพร้อมกันนั้นก็ได้เชิญพระราชกุมารออกไปโดยจัดที่ประทับไว้ใต้ต้นว่าใหญ่ต้นว่าก็คือต้นบะเกียงแขกมีบรรดาพระพี่เลี้ยงนางนมผู้ถวายการบริบาลแวดล้อมคณะที่พระราชาเสด็จลงทำพิธีไถนาเป็นประถมฤกษ์พร้อมด้วยอำมาตย์ราชบริพารชั้นผู้ใหญ่รวมจำนวนไถได้ทั้งหมดทั้งปวง108ไถนั้นหมู่พระพี่เลี้ยงก็ออกมาชมตัวทิ้งพระกุมารไว้ในม่านที่กั้นกลางให้พระองค์แต่เพียงแค่พระองค์เดียวเมื่อพระกุมารอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวก็ทรงลุกขึ้นเจริญภาวนาอาณาปานสติกรรมฐานกระทำปฐมฌานนึกเกิดขึ้นได้เวลานั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยเงาแห่งต้นไม้ต่างหลายได้ชายไปตามตะวันตั้งมดตั้งสิ้นแต่ว่าเงาไม้ว่าต้นบะเกียงแขกที่ประทับอยู่นั้นปรากฏตรงอยู่เสมือนหนึ่งเวลาเที่ยงครั้นพระพี่เลี้ยงต่างหลายกลับเข้ามาในม่านก็หันพระกุมารอยู่ในลักษณะอย่างนั้นก็พิศวงงงงวยจึงปากันออกไปกราบบังคมทูลเฮ้อพระเจ้าสรีสุโธทนะได้ทรงรับทราบเมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปก็ทรงรู้สึกอัศจรรย์ในพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงยกพระหัตถ์ถวายอภิวาทบังคมพระกุมารเป็นคำรบที่สองคำรบแรกนั้นก็ตอนที่ถวายพระนามเจ้าชายสิทธัตถะนั้นปรากฏว่าฝ่าพระบาทตังกู้ของเจ้าชายสิทธัตถะได้ลอยไปอยู่เหนือพระเศียรของพญาสรีสุโธทนะพญาสรีสุโธทนะหันดังนั้นก็เกิดปรากฏปลื้มปิติถวายอภิวาทบังคมเป็นปฐมวันตาครั้งแรกทีนี้ต่อมาในพิธีมงคลแรกนาขวัญ นี้ ป็นทุติยวันตาครั้งที่สองเมื่อพระราชกุมารมีพระชนมายุได้7,000 ปีเสด็จพระราชบิดาพญาสิริสุทโธทนะทรงมีพระดำรัสตรัสสั่งให้สร้างสระน้ำสำหรับพระกุมารและเหล่าบรรดาบริวารต่างหลายลงเล่นมี3 สระด้วยกันปลูกอุบลบัวขาวสระ1ปลูกดอกบัวหลวงสระ1ปลูกดอกบัวบุญดุริกาแห่มสระ1ครั้นพระราชกุมารเจริญพระชนมายุได้8,000 ปีควรแก่การศึกษาศิลปะวิทยาได้พ่องแล้วพระราชบิดาก็ทรงนำไปมอบไว้ในสำนักของท่านครูวิศวามิตรซึ่งเป็นครูสอนศิลปะวิทยาความรู้ประจำราชสำนักของพญาสิริสุทโธทนะได้มอบให้ครูวิศวามิตรทำการอบรมถวายความรู้แด่พระราชกุมารทุกราชตระกูลเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์18 ประการได้อย่างว่องไวจนกระทั่งเสี่ยงความหูของครูบาอาจารย์หมดหนทางที่จะสอนละจึงทรงแสดงความเฉลียวฉลาดในหมู่พญาติบ่มีพระกุมารอื่นใดจะเทียบจะเปรียงได้ที่นี้ต่อมาเมื่อพระราชกุมารมีพระชนมายุได้16,000 ปีพญาสิริสุทโธทนะทรงรับสั่งให้สร้างปราสาทขึ้น3 หลังเพื่อให้เหมาะสมกับการที่จะประทับอยู่ใน3 ฤดูและให้สร้างลงในบริเวณเดียวกันมีทางเดินติดต่อกันถึง3 หลังสร้างเสร็จแล้วพระบิดายังบ่ให้เจ้าชายขึ้นประทับจนกว่าจะทำการอภิเษกสมรสแล้วท่านจึงได้ไปสู่ขอเอาเจ้าหญิงยโสธราพิมพาราชธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะอันเป็นญาติวงศ์พงศาอันเดียวกันมากระทำการอภิเษกสมรสเฮโดยเฮประทับอยู่อย่างสุขสำราญบานใจในปราสาททั้ง3 หลังจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีประชนมายุได้29,000 ปีตลอดที่ประทับอยู่อย่างสำราญในปราสาททั้ง3 หลังนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีอายุได้29,000 ปีนั้นวันหนึ่งพระองค์ท่านได้ทรงมาพร้อมกับนายชนะอมาตย์คู่พระทัยประพาสไปยังพระนครได้หันเทวทูตทั้ง4คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บและคนตายคนที่แวดล้อมพระองค์ท่านนั้นมีแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่แข็งแรงเพราะว่าพระบิดาของพระองค์บ่ประสงค์ที่จะให้เจ้าชายออกบวชแต่มีพระประสงค์จะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชตามคำทำนายของหมู่พวกพราหมณ์มากกว่าด้วยเหตุนี้วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยปรารถนาที่จะเสด็จประพาสส่วนพระอุทยานจึงรับสั่งให้นายชนะอมาตย์ผู้เป็นมหาดเล็กจัดรถเตรียมด้วยม้า4 ตัวขับเที่ยวไปในพระราชอุทยานส่วนหลวงคณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรหันเทวทูตคือเทวดาจำแรงองค์มาเป็นชายชราผมงอกขาวหลังกองถือไม้เต้ายันกันล้มเดินกระโผกกระเพกไปมาระหว่างต่างก็ทรงแปลกพระทัยจึงถามนายชนะว่าพระชายคนนี้ทำไมจึงมีรูปร่างผิดปกติบ่เหมือนคนทั่วไปเมื่อทรงทราบว่าเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องแก่เท่าชราเหมือนกันตัวโม้ตังพวงก็บังเกิดความสลดสังเวชพระราชฤทัยจึงเสด็จกลับมายังพระราชวังที่นี้วันต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะก็เสด็จประพาสส่วนอุทยานแห่งกรรมได้ทรงพบหันคนเจ็บและคนตายในวาระที่2และวาระที่3ก็ทรงถามดังเช่นคราวก่อนเมื่อทราบว่าเป็นของธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตายจากโลกนี้ไป จึงทรงสลดสังเวชพระทัยเป็นทวีคุณแต่ในวาระที่สี่ได้ทรงพบภาพของบรรพชิตนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดมีกริยาอาการสำรวมน่าเคารพเลื่อมใสยิ่งนักจึงทรงถามนายชนะแหมเมื่อทรงทราบว่าผู้นี้เป็นสมณะผู้สงบบ่มีอันตรายก็ทรงพอพระทัยในการบรรพชาทำให้เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยผ่องแผ้วเบิกบานจึงเสด็จเที่ยวอยู่ในพระราชอุทยานตลอดวันในวันนั้นเองเจ้าหญิงยโสธราพิมพาได้มีพระประสูติการพระราชโอรส

ความเกิดแก่เจ็บตายนี้ละเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เมื่อทรงดำริต่อไปว่าสภาพทั้งปวงย่อมมีของแก้กันเป็นต้นว่ามีร้อนก็มีเย็นมาแก้มีมืดก็มีสว่างมาแก้มีทุกข์ก็มีสุขมาแก้ความสุขนั้นจะต้องปล้นไปเสียจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็คงจะหาทางปล้นทุกข์บ่ได้ในกลางคืนดึกวันนั้นพระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบได้29พรรษาได้ตัดสินใจที่จะเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือเสด็จออกบรรพชาโดยยอมหนีจากพระนางสิริมหามายาเทวีพระวรชายาครูพระบารมีและยอมทิ้งพระราชโอรสลาหุนอันเป็นสุทธิรักปานประดุจดังดวงจิตดวงใจยอมสละโภคสมบัติยศศักดิ์อำนาจตำแหน่งรัชทายาทและวาสนาทั้งหลายทั้งปวงก็ยินดีที่จะเสียสละอำนาจวาสนาทั้งหมดเสด็จหนีออกจากพระราชวังที่ประทับโดยม้าทรงชื่อว่าม้ากันทกะพร้อมกับมหาดเล็กชื่อว่านายชนะในยามราตรีพระองค์ท่านเสด็จมาถึงหน้าฝั่งของแม่น้ำอโนมานาทีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะกับแคว้นมัลละพระองค์ท่านทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันทรงเปลื้องเครื่องประดับต่างๆออกสวมใส่ชุดนักบวชอธิษฐานเพศถือเป็นบรรพชิตเพื่อแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ต่อไปขันแรกสมเด็จพระสมณโคดมได้ประทับอยู่หน้าป่ามะม่วงชื่อว่าอนุปิยะอัมพวันริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีอยู่ที่ฝั่งเมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่นี่ถึง7วันแล้วจึงเสด็จมุ่งตรงไปยังเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชที่นี้ฝ่ายวาตั้นโกณฑัญญะพราหมณ์เมื่อได้รับทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชแล้วจึงชวนเอาบุตรของพราหมณ์ที่เคยไปร่วมทำนายลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะออกมาบวชตามบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อจึงมีผู้ออกบวชติดตามเพียง5คนต่ออันรวมทั้งท่านโกณฑัญญะพราหมณ์แห่มนอกจากนั้นแห่ม4คนก็คือท่านวัปปะท่านพัทธิยะท่านมหานามะและท่านอัสสชิตั้ง5นี้รวมเรียกกันว่าปัญจวัคคีย์แปลว่าหมู่คณะที่มี5ท่านทั้ง5คนนี้ได้ตัดสินใจออกบวชติดตามหาพระสมณโคดมเจ้าส่วนพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคธเมื่อได้ทรงทราบข่าวการเสด็จออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้เสด็จไปยังสำนักของพระสมณโคดมและได้ทูลถามถึงความเป็นมาถามวัตถุประสงค์ที่มาบวชนั้นเมื่อทรงทราบว่าพระสมณโคดมเป็นราชตระกูลในราชวงศ์สากยะแห่งเมืองกบิลพัทเกิดเบื่อหน่ายตังโลกกึดที่จะออกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์อย่างนี้พระองค์ก็ชักชวนให้พระสมณโคดมอยู่กับพระองค์โดยสัญญาว่าจะแบ่งราชสมบัติให้ปกครองร่วมกันเกิงหนึ่งซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธจากพระสมณโคดมโดยสุภาพจากนั้นท่านก็ได้เข้ารับการศึกษาในสำนักของตันดาบสพระสมณโคดมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ระยะหนึ่งได้เสด็จไปยังสำนักของตันอาราระดาบสกาลามโคตหน้าเชิงเขาปันดวะเข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาสมเร็จหลักสูตรของอาจารย์ได้สมาบัติ7คือรูปฌาน4อรูปฌาน3ครั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปศึกษาต่อในสำนักของอุทกดาบสรามบสได้รับความรู้สูงขึ้นไปแห่มขั้น1คือได้รู้อรูปฌานทั้ง4ซึ่งเป็นความรู้สูงสุดของอาจารย์ทั้ง2ท่านนี้แต่ว่านอโพธิสัตว์เจ้าก็ยังทรงบปอพระทัยเตื้อเพราะนั่นยังบ่เจ้หนทางพ้นทุกข์ที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหมาย

นอบโพธิสัตว์เจ้าจึงลาอาจารย์เสด็จต่อไปจนถึงตำบลอุรุเวราเสนานิคมทรงพิจารณาหันว่าสถานที่นั้นสงบน่ารื่นรมมีพื้นที่ราบเรียบมีแนวป่าเขียวสดมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสสะอาดมีต้าอันดีน่ารื่นรมมีที่สำหรับโคจรเพื่อภิกขาจารย์อยู่โดยรอบจึงทรงประทับเพื่อบำเพ็ญเพียรณที่นั้นต่อไปที่นี้กล่าวถึงฝ่ายปัญจวัคคีย์ต่างห้าซึ่งพากันติดตามออกบวชพระองค์ท่านมาติดตามมาหลายเมืองแล้วได้มาพบพระองค์อยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมหันพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรโดยวิธีต่างๆอยู่ก็คิดว่าพระองค์คงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่แท้จึงพากันเข้าไปอยู่ช่วยปฏิบัติถวายการรับใช้นอโปธิสัตว์เจ้าตั้งแต่วันนั้นมาณตำบลอุรุเวราเสนานิคมนี้เองพระสมณโคดมได้เริ่มบำเพ็ญทุกรกริยาซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นโดยคิดว่าน่าจะเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกริยาอย่างแรงกล้าเป็นต้นว่ากดพระทนด้วยพระทนคือเอาเขี้ยวคบกันเอาฟันกดกันไว้กดพระตาลุคือกดเพดานปากด้วยชิวหาคือเอาลิ้นกดบนเพดานตั้งปลายบนจนกระทั่งเหงื่อไหลออกจากรักแร้กั้นลมหายใจเข้าออกเมื่อลมมาสามารถจะโคจรไปทางช่องจมูกและช่องปากได้สะดวกก็เกิดเสียงอู้เข้าออกช่องลมในต่างหูและในที่สุดก็ใช้วิธีอดอาหารโดยผ่อนเสวยน้อยลงน้อยลงจนพระวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีคำเศร้าหมองกระดูกปรากฏไปทั่วพระวรกายเมื่อทรงรูปไล้พระองค์พระโลมาคือขนก็ลดล่วงลงมาจากขุมขนพระกำลังก็ลดน้อยถอยลงตามลำดับจะเสด็จไปทางใดก็คอยส่วนเสที่จะล้มแม้พระองค์จะทรงทรมานพระวรกายถึงขนาดนี้ก็ยังบ่สามารถจะบรรลุธรรมวิเศษใดๆได้เตื้อพระองค์ท่านจึงทรงพิจารณาหันว่าการบำเพ็ญเพียรทางกายอย่างนักก็ทำได้เพียงแค่นี้เองบ่ได้ดีไปกว่านี้แน่นอนถึงกระนั้นก็บ่สามารถจะค้นพบวิมุตติธรรมความหลุดพ้นไปได้พระองค์จึงทรงหวนระลึกนึกถึงความเพียรทางใจว่าคงจะเป็นหนทางตรัสรู้อย่างแน่แท้ทรงบังเกิดความคิดเทียบเคียงกันกับพินสามสายถ้าขึงตึงนักพอดีดไปก็จะขาดออกจากกันถ้าหย่อนยานเกินไปดีดแล้วก็บ่เป็นเสียงบ่เป็นเพลงแต่ถ้าหากว่าขึงไว้หมอกปานกลางย่อมดีดได้ไพเราะเจริญใจเมื่อเทียบกับการปฏิบัติก็เหมือนเดียวกันถ้าอ่อนนักหย่อนนักคือมกมุ่นนักไปในทางกรรมรมจนเกินไปก็เหมือนกับพินที่ขึงย่อนย่อมบ่สามารถที่จะปาเฮาออกจากกองทุกข์ได้ถ้าหากปฏิบัติตึงเกินไปเป็นต้นว่าการบำเพ็ญทุกรกริยาที่เคยปฏิบัติมานั้นก็เป็นเสมือนพินที่ขึงตึงเกินไปพอเฮาดีดแล้วมันก็ขาดพระองค์ท่านก็เฉกเช่นเดียวกันทรงบำเพ็ญพุทธกริยาอันเป็นทุกขละกริยาลำบากมาเปล่าๆแทบจะขาดใจก็บ่ได้ผลอันใดเลยเพราะฉะนั้นจึงควรเดินทางสายกลางบ่ฮึมันตึงเกินไปบ่ฮึมันหย่อนเกินไปซึ่งเรียกกันว่ามัชฌิมปฏิปทาปฏิปทาความเดินในทางสายกลางอันนี้กำลังที่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์พระสมณโคดมก็ทรงตระหนักได้ว่าร่างกายและจิตใจเป็นของคู่กันและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
การทรมานร่างกายก็ย่อมทำให้จิตของเฮาบ่สงบกระวนกระวายใจเมื่อจิตใจบ่สงบปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างใดและถ้ากำลังกายบ่มีกำลังใจจะมีได้อย่างใดจิตใจที่เข้มแข็งย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์จึงทรงหันกลับมาเสวยพระกยาหารตามปกติเพื่อให้มีพละกำลังกายเพื่อจะได้เจริญสมาธิภาวนาทำความเพียรสืบต่อไปที่นี้ปัญจวัคคีย์ตั้ง5เมื่อหันตั้นพระสมณโคดมเลิกล้มการบำเพ็ญทุกขกิริยากลับมาเสวยพระกยาหารเหมือนเก่าเหมือนเดิมก็คิดว่าพระองค์คงจะลดละความเปลี่ยนเวียนหันมาเป็นคนมากๆเสียแล้วคงบ่สามารถอาจจะตรัสรู้ธรรมได้อย่างแน่นอนถ้าตัวเองจะอยู่ปฏิบัติต่อไปก็คงบ่ได้อะหยังจึงปรากันลบปรีกลีกหนีไปอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันปัจจุบันวันนี้เรียกกันว่าตำบลสารนาถใกล้กับเมืองปารณสีการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาและมีปัญจวัคคีย์มาอุปถากนั้นย่อมเป็นบุญของพระองค์เพราะว่าเต่ากับพระองค์ท่านนั้นได้มีสักขีพยานเพราะถ้าหากพระองค์ท่านตรัสรู้แล้วถ้าทรงสั่งสอนไผ่เพื่อละเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาจะได้ทรงยกพระองค์เป็นตัวอย่างได้ว่าทรงเคยทำมาแล้วแต่มันบ่ใช่หนทางแห่งความสำเร็จเมื่อพระองค์ทรงดำริจะบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นก็นับได้ว่าเป็นบุญของพระองค์แห่งที่มีเหตุที่ปัญจวัคคีย์ตั้ง5ลบหนีไปเพราะการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นจะต้องอาศัยความสงบเป็นอย่างนักถ้ามีคนอยู่พลุกพล่านย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อความเงียบสงบสงัดของพระองค์ซึ่งนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีบุญกว้างขวางอย่างยิ่งต่อมาในเจ้าวันขึ้น14ค่ำตรงกับวันเพ็ญเดือน6คนเมืองเฮานี้ตรงกับเดือน8พระสมณโคดมได้ทรงรับเข้ามทุปายาตพร้อมทั้งถาดจากนางสุชาดาซึ่งนางนำมาแก้บนที่ได้ลูกบ่าวคนหัวปีเป็นพ่อใจเพราะเข้าใจว่าพระพุทธองค์เป็นเทวดาเมื่อพระองค์เสวยเข้ามาทุปายาตของนางสุชาดาจำนวน45ก้อนทรงนำเอาถาดทองใบนั้นไปลอยในแม่น้ำโดยทรงอธิษฐานเสียงบารมีว่าถ้าพระองค์จะได้สำเร็จโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาดทองใบนั้นลอยทวนน้ำขึ้นไปถ้าจะบ่สำเร็จก็ขอให้ลอยไปตามน้ำซึ่งปรากฏว่าถาดทองนั้นได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ1เส้นจึงได้จมลงไปในวังน้ำวนแห่งหนึ่งและก็พระสมณโคดมเมื่อทรงหันอย่างนั้นก็ทรงมั่นพระทัยว่าพระองค์จะต้องได้ตรัสรู้ความเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระองค์ก็ทรงปราบปลื้มปีติสมนัสเป็นอย่างยิ่งอันนี้ละญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประวัติศาสตร์ของศาสนาเป็นต้นเริ่มมาอย่างนี้และเฮาท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างนี้โดยที่ว่าเปิ้นได้เขียนไว้ในพระไตรปิฎกได้จารึกไว้ในคัมภีร์อรรถกถายุคต่างๆสมัยต่างๆอาตมาภาพก็นำมาเล่าให้บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญได้สดับรับฟังตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย
ได้สดับรับฟังผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้อาตมภาพขอประกาศน้อมเอิญเจริญจวนคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินถิ่นเชียงรายเหนือสุดยอดในสยามร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮในวันอาทิตย์ที่13และวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพ.ศ.2569เป็นเวลา1คืน2วันมีกำหนดการดังนี้ก็คือว่าวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายนพ.ศ.2569เวลา4นาฬิกาเราจะออกเดินทางจากจุดนัดหมายต่างๆมาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเมืองนครลำพูนส่วนว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่อยู่ต่างเชียงใหม่นั้นเขาก็จะนัดพบเจอกันที่ปั๊มน้ำมันอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็จะออกเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดเชียงไฮ้ไปแวะรับประทานอาหารเจ้าที่บ่อน้ำพุร้อนอำเภอเวียงป่าเป้าสัมผัสสายน้ำอุ่นเพื่อสุขภาพของร่างกายเสร็จแล้วก็จะพาท่านออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระเป็นวัดที่หนึ่งณวัดสี่เกิดในเวียงนครเชียงไฮ้จักพากันไปกราบนมัสการพระพุทธสีมิ่งมงคลพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารหลวงเสร็จแล้วก็จะพาท่านต่างหลายไปทำบุญไหว้พระวัดที่สองณวัดสี่บุญเรืองวัดงามในเวียงนครเชียงไฮ้แล้วก็ไปทำบุญไหว้พระวัดที่สามณวัดกลางเวียงหรือวัดจันทนาโลกกราบนมัสการพระเจ้าเพชรมงคลมุนีนมัสการพระเจดีย์จางร้อมและสักการะเสาสะดือเมืองเชียงรายที่ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเวลา 11:30 น.จากได้อาราธนาพระภิกษุสมณเณรแวะฉันภัตตาหารเพลและสาธุชนรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันที่ในตลาดเวียงเชียงรายเวลา 12:00 น.จะพาท่านเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่4ณวัดคีรีนครวะกราบนมัสการพระจุลามณีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์วัดคีรีนครวะนี้สร้างโดยสถาปัตยกรรมล้านนาที่ประณีตตั้งอยู่ณท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบในอำเภอแม่จันทน์แล้วก็จะพาท่านเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่5ณวัดหมื่นเมตตาพุทธคุณารามซึ่งเป็นวัดของคณะสงฆ์จีนนิกายจะไปกราบนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระสหัสหัสสหัสเนตรคือพระโพธิสัตว์พันมือพันตาซึ่งใจไม้แดงแกะสลักนำมาจากประเทศจีนมีความสูง6เมตรเกินความกว้างนั้นหน้าตากว้างอยู่ที่3เมตร19เซนติเมตรมี4หน้ามีพระกรคือมือปันมือมีพระเนตรคือตาปันตาจากนั้นก็จะไปกราบนมัสการพระศรีอริยเมตไตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็พาท่านไปทำบุญไหว้พระวัดที่6ณวัดป่ายางศพหยาบอำเภอเชียงแสนวัดที่มีรูปปั้นพญานาคศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็พักที่อำเภอเชียงแสนนี้1คืนถัดจากนั้นมาวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพ.ศ.2569เวลา 8:00 น.เฮาจะเดินทางจากที่พักเพื่อไปทำบุญไหว้พระวัดที่7
ณวัดป่าสางหลวงจะปากันแห่องค์พระป่าสามัคคีเข้าไปต่อถวายเพื่อสมทบในการสร้างวิหารหลวงของวัดป่าสางหลวงจากนั้นก็จะปาตันไปทำบุญไหว้พระวัดที่8ณวัดหนองอ้ออันนี้เป็นวัดของหลวงป่อรองเจ้าคณะจังหวัดเจียงไฮ้จะไปถวายตานพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบในการสร้างพระเจดีย์เสร็จแล้วจะไปฉันพระทหารเพลแล้วรับประทานอาหารกลางวันในอำเภอแม่จันแล้วก็จะปาตันเดินทางไปเตรียมอำเภอแม่สายปากันไปแอวตลาดไปแอวกาดสันลมจอยเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้จับจ่ายซื้อของกลับบ้านตามความเพลิงใจของแต่ละท่านเสร็จแล้วจะปาท่านไปทำบุญไหว้พระวัดที่9ณวัดป่าอ้อดอนใจทำบุญเสร็จแล้วจะปากันรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันหากมีเวลาก็จะปาท่านแวะไหว้พระที่วัดร่องคุณและก็เดินทางกลับเชียงใหม่ลำพูนโดยสวัสดิภาพทีนี้ขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมไปแสวงบุญไหว้พระด้วยกันโดยติดต่อประสานงานขอรับทราบรายละเอียดที่อาตมาภาพได้ที่เบอร์โทรศัพท์0621549454หากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาปารภในอันที่จะร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุดผ้าไตร1ชุดชุดละ500บาทหรือจะรับเป็นชุดใหญ่ก็ชุดละ 1,000 บาทสำหรับถวายณวัดต่างๆก็น้อมเอื้อนเชิญชวนติดต่อบอกให้อาตมาภาพได้เน้อเมื่ออาตมาภาพได้ประกาศอย่างนี้ไปแล้วก็มีบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายแสดงกุศลเจตนามีความจำนงที่จะร่วมเดินทางไปทำบุญด้วยกันในกาลครั้งนี้ในตอนนี้มีรถอยู่ประมาณ11คันและญาติโยมต่างหลายรถคันที่1เป็นรถของคณะอาตมาพร้อมด้วยบรรดาศิษยานุศิษย์รถคันที่2นั้นเป็นรถของคณะคุณโยมเสริมทรัพย์เสมกันทาในเวียงละปูนรถคันที่3เป็นรถของคณะคุณแม่ประกายศรีตลาดบ้านทาดอนใจอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนรถคันที่4เป็นรถของคุณโยมแม่จันดีสุรินทรามนจากบ้านปากกองอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่รถคันที่5เป็นรถของคณะคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐบ้านพัฒนาสายแก้วสันทรายรถคันที่6รถคันที่7เป็นรถคณะของคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสบ้านสันปัญญางนมอำเภอเมืองจังหวัดละปูนมี2คันรถรถคันที่8เป็นรถของคณะคุณโยมแม่ปลาสมจิตสุจาศรัทธาจากบ้านขิวแลบ้านแม่บ้านเนิงบ้านสันและศรัทธานาบุญในอำเภอสันป่าตองรถคันที่9เป็นรถของคณะศรัทธาวัดล้องกู่ขปุลรถคันที่10นั้นเป็นคณะของคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์แม่จันดีแก้วยังแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มเติมมาแห่ม1ท่านในสายของคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์รวมเป็น3ท่านโดยกันนอกคุณป้อสุธรรมคุณแม่นวนิชบุญโยท่านอาจารย์พระมหาชาติชายานะเมธีพร้อมพระผู้ติดตามคุณโยมแม่อนงแก้วมาคุณโยมแม่ธนาพรปัญญามีคุณโยมพิเชษคุณโยมบรารักษ์ธนันชัยรวมกันก็เป็น10ท่านตุยกันส่วนรถกันที่11นั้นกำลังได้อยู่4ท่านซึ่งเป็นคณะของคุณโยมแม่สาวลักษ์เหล่าสิริเสถียรอาตมาภาพก็คิดว่าจะมีญาติโยมร่วมสมทบมาจนกระทั่งครบ10ท่านตุยกัน
เพราะว่ายังมีคณะของคุณโยมแม่เป้าที่ตลาดไป

0: หิวคณะของคุณโยมเมตตาเขียวกันทาเตรียมเพอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เฮากำลังรอคำตอบจากเปิ้นอยู่อันนี้ก็เป็นรถตั้งมดตั้งปวง11การญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอย่างใดเหี้ยอาตมาภาพก็จะได้ติดต่อประสานงานแจ้งเรื่องราวข่าวสารให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันสืบต่อไปเจตนาบุญรักใหญ่ใจความที่อาตมาภาพจะปาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญไหว้พระณแดนดินถิ่นเจียงไฮเหนือสุดยอดในสยามในกาลครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อปีก่อนนั้นคือ2ปีข้างหลังมาละอาตมาได้ปาเอาคณะศรัทธาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระเก้าวัดเหมือนกันที่จังหวัดเชียงรายนี้ก็ได้ปากันไปแวะทำบุญที่วัดป่าซางหลวงซึ่งมีหลวงป่อท่านพระครูอุปถัมภ์วรการหลวงป่อเจ้าวาดวัดป่าซางหลวงเจ้าคณะอำเภอแม่จันท่านได้ต้อนรับขับสู่หมู่เฮาต่างหลายโดยเมตตาธรรมอันงดงามอาตมาภาพก็ไปหันเปิ้นแปลงวิหารญาติโยมต่างหลายโอ้วิหารของเปิ้นหลังใหญ่โตมากก็ได้แสดงกุศลเจตนาปารภกับหลวงพ่อไว้ว่าหลวงพ่อแปลงวิหารหลังใหญ่โตอย่างนี้เนี่ยกับผมพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายขอแสดงกุศลเจตนารับเป็นเจ้าภาพเสาวิหารตั้งหน้านี้สักหนึ่งต้นเน้อหลวงพ่อก็บอกว่าได้เลยในตอนนี้การก่อร่างสร้างแปลงของเปิ้นก็ดำเนินไปได้ส่วนหนึ่งละสมควรที่เราจะได้ปากันไปทำบุญถวายตานเสาวิหารในกาลครั้งนี้ซึ่งได้มีเรื่องราวกล่าวไว้ในคัมภีร์ตามพระพุทธศาสนาว่าอานิสงส์ของการสร้างวิหารนั้นมีอยู่4ประการนั่นก็คือว่าทำเมื่อเฮามีที่อยู่อาศัยมั่นคงส่งผลดลบันดาลให้เกิดในภพใดชาติใดก็จะมีบ้านมีเรือนมีที่อยู่อาศัยอันโอทงสะดวกสบายบรรทุกกะลีลำบากแต่ประการใดหมายความว่าจักมีข้าวน้ำกำกินมีแผ่นดินอยู่มีอู่นอนเป็นที่สะดวกบ่ได้อัตคัดขัดสนประการต่อมาการมีวิหารนั้นคือการป้องกันความเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในวิหารแล้วเปรียบเสมือนมีผู้ฮึ่การคุ้มครองชีวิตจึงแคล้วคลาดจากพยันอันตรายและความเดือดร้อนต่างปวงประการต่อมาทำให้จิตใจของเฮาร่มเย็นเป็นสุขอานิสงส์แห่งการฮื้อตานวิหารที่กว้างขวางช่วยทำให้จิตใจของเฮามีความสงบผ่องใสและก็เจริญด้วยกุศลโยมบ่เชื่อก็ลองไปนั่งในวิหารดูไปนั่งในวิหารจ้องมองพระพักของพระพุทธรูปพระประธานก็จะก่อให้เกิดความสุขความสงบอย่างบอกบ่ถูกญาติโยมมีชีวิตสุขกายสบายเย็นทีนี้เปิ้นบอกว่าการสร้างวิหารนั้นเป็นการสร้างเสบียงบุญข้ามภพข้ามชาติบุญกุศลนั้นจะอุดหนุนเป็นศีลธรรมนำส่งให้พบแต่ความสุขความเจริญได้พบกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนกระทั่งเราได้ก้าวเข้าสู่พระนิพพานสืบต่อไปอันนี้คืออานิสงส์ของการสร้างวิหารตานซึ่งเปิ้นได้กล่าวกันว่าอย่างนี้วิหารตานนั้นเป็นการทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะอันสำคัญไว้ในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระบรมพุทธดำรัสตรัสว่าแม้ถวายตานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า100ครั้งยังมีอานิสงส์บ่เท่ากับถวายสังฆทานครั้งเดียวแม้การถวายสังฆทาน100ครั้งก็ยังมีอานิสงส์บ่เท่ากับถวายตานวิหารครั้งเดียว เฮาไปเกิดที่ใดเฮาไปหน้าที่ใดผลตามที่เฮาฮื้อไปนั่นแหละจะติดตามสนับสนุนเฮาฮื้อเป็นคนดีมีความสุขมีความเจริญนึกอันอย่างก่อไหลมาเทมาเพราะว่าเฮาเคยฮื้อมาแล้วสิ่งที่เฮาฮื้อไปนั้นคือมิตรคือสหายสิ่งอันเป็นที่เปิ่งของเฮาเมื่อเฮานึกถึงผลตานของเฮาสิ่งต่างๆอันเป็นต้นว่ายศสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติย่อมไหลมาเทมาเมื่อนึกถึงบุญบุญก็ต้องมาเพราะว่าบุญเป็นของของเฮาที่เฮาเคยสร้างไว้เฮาฮื้อไปแล้วก็ต้องกลับมาสนองตนตัวของเฮาโดยบ่ต้องสงสัยอันนี้ก็คือว่าอานิสงส์ของการสร้างวิหารเป็นตันญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาในอันที่จะร่วมอนุโมทนาทำบุญสร้างวิหารตันด้วยกันในกาลครั้งนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนได้อาตมาภาพประกาศไปแล้วก็ปรากฏว่ามีบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเปิ้นร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาอันประกอบไปด้วยคุณโยมแม่นายทองสี่กันทวงอันนี้จากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นร่วมทำบุญมาจำนวน 45,000 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีตั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสานคุณนายแม่อัญเชิญวงมณีรุ่งร้านเตี่ยมฟ้าเซฟมาดในเวียงละปูนร่วมทำบุญมา 10,000 บาทคุณโยมแม่สีทองเถวัดจากบ้านแม่กุ้งบกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บริจาคมา 1,000 บาทแถม500บาทนั้นถวายปูชากันเตศกันทำขอตมาภาพทุกเช้าทุกเช้าคุณแม่สีทองเถวัดนี่เปิ้นฟังรายการทุกเจ้าเลยบ่ได้ครับทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนบ้านปากกองสารปีอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาถวายทานสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง500สร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อแห่ม500บาทจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ประสมจิตสุจาคุณโยมแม่ครูวิลาวันสุจาบ้านกิ่วแลน้อยร่วมทำบุญมาแห่ม500บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อนรงเดชคุณโยมแม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐบ้านพัฒนาไซแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมา500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยแซวตระกูลจากบ้านแม่แก้ดน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่ม500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สายทองดวงศรีบ้านแม่แก้ดน้อยอำเภอสันทรายพร้อมด้วยบุตรหลานทุกคนร่วมทำบุญสร้างวิหารจำนวน300บาทร่วมทำบุญตอดพระป่าแห่มจำนวน200บาทอุทิศไว้ภายภาคหน้าอันนี้สายทานสะพานบุญผ่านมาทางสายของคุณโยมแม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐเนอขออนุโมทนากับแม่สายทองดวงสีไว้ณตินีตุยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บัวพัดมงคลเวศอันนี้จากบ้านสันหิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนโยมแม่มาทำบุญตอดผ้าป่าจำนวน500บาทสมทบในการสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงแล้วก็บริจาคเป็นก้าน้ำกับไฟแห่มจำนวน200บาทกาน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีเดือนนี้เฉพาะกาไฟน้ำหมดไปอยู่จำนวน 7,535 บาทแล้วก็กาน้ำห มดไปอยู่ประมาณ950บาทซึ่งก็แพงพอสมควรเนาะด้วยว่าอยู่ด้วยกันหลายตนหลายองค์อนุโมทนากับคุณโยมแม่บัวพัดมงคลเวทเนอร์เปิ้นมหาตวานี้อาตมาภาพก็กำลังทำธุระอยู่บ่ได้มีโอกาสไปต้อนรับโยมแม่ขออนุโมทนายินดีไว้ณที่นี่ตวยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาคุณโยมวรินทร์เล้าตระกูลพร้อมกับด้วยบุตรหลานของคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาบ้านอัมพารามบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่ม500บาทอาตมภาพได้รับสาบอย่างกุศลเจตนาของบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาในกาลครั้งนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพ่อออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายที่ร่วมทำบุญด้วยกันญาติโยมพุทธบริษัทท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญก็ติดต่อประสานงานบอกเฮ้ออาตมาภาพได้เนออาตมาก็จะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อของบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเอาประกาศถือเทวบุตรเทวดาเปิ้นอนุโมทนาชื่นชมดังกรรมที่เปิ้นกล่าวไว้ว่าเทวดาก็ชื่นชมพระพรหมก็สรรเสริญญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอนุโมทนาทำบุญกันตามนี้แล้วก็ท่านใดที่มีเวลาว่างก็น้อมเอิญเชิญชวนปากันไปร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันเน้อขอขอบคุณไว้ณที่นี่นักๆตวยวันนี้อาตมาภาพอยู่ที่วัดบ่ได้ไปไหนท่านใดประกอบไปด้วยกุศลเจตนาปารภจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาได้เน้อบอกให้อาตมาอาตมาเองก็ขอขอบคุณชื่นชมในกุศลจิตของบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไว้ณที่นี่ตวยเอาละบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพได้อู้จากับท่านต่างหลายมาก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญด้วยกันญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพ่อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้า อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชตเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็น ผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าแบบอี้นะครับผมมาเจอกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์การทับปิงนั่นเองนะช่วงนี้นะจะมีข่าวคราวในเรื่องของแผ่นดินไหวมาเหอท่านผู้ฟังนะครับผมได้รับทราบทางโทรทัศน์ทางวิทยุหรือทั้งหน้าจอของโทรศัพท์พองเนาะจะได้เราช่วงนี้ก็อาจจะต้องมาเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องไกลตัวละกันนะที่อยากจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหวนะครับผมหลายคนเนาะเคยได้ยินว่าแผ่นดินไหวเนาะโดยเฉพาะอันที่เกิดข่าวขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเฮาในภูมิภาคเอเชียบ่อยๆนะที่อาจจะเริ่มกังวลว่าแล้วประเทศไทยของเฮาเนี่ยจะปลอดภัยตะใดนะครับผมบ้านเฮาจะเกิดแผ่นดินไหวก่อนะแล้วถ้าเกิดแต่นะครับผมจะฮู้ลงหนาก่อนหรือเฮาจะเยะจะใดวันนี้ก็จะเอาข้อมูลสำคัญสำคัญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าที่เฮาฮ้องว่าปภ.นี่แหละมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักหน่อยโอ้ทันภัยนะครับผมแต่ต้องตื่นตระหนกเนอะนะเมื่อวันที่18ก็คือตะวันนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิ้นได้ประชุมนะครับกับกรมอุตุกรมทรัพย์ธรณีนะครับผมกรมทรัพยากรธรณีนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นติดตามในเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวรวมถึงผลกระทบนะครับผมแล้วก็การเฝ้าระวังรวมไปถึงสิ่งที่เราจะถามกันก็คือมันจะแตกก่อนที่ว่าก่อนที่แผ่นดินจะไหวเนี่ยเราจะได้รับในเรื่องของระบบเซลล์บรอดแคสต์หรือว่าเตือนภัยนั่นเองก่อนจะไปถึงในเรื่องของการแจ้งเตือนเนาะมีเรื่องนึงที่เขาจะต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือวันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เป็นยังบ่าสามารถบอกได้ว่าแม่นยำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนตรงไหนพองนี่นะ

ไว้ก่อนหลายๆคุณถามต้องบอกเจ้าอี้นะครับว่ามีโอกาสนะครับผมประเทศไทยยังมีรอยเลื่อนมีพลังเนาะก็คือรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อยู่นะ16กลุ่มด้วยกันนะครับผมคำว่ารอยเลื่อนมีพลังนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวเนาะแต่เขาอธิบายง่ายๆจากอิละการเป็นรอยแตกนะหรือว่าแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกของเขานี่แหละมันมีอยู่ทั่วไปเนาะแต่มีหลักฐานว่าเคยมีการเคลื่อนตัวในอดีตและยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับผมในปัจจุบันนี้อยู่จึงเป็นพื้นที่ดินทางธรณีวิทยาเนี่ยต้องติดตามแล้วก็ศึกษาอย่างต่อเนื่อง16รอยเลื่อนนะครับผมกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทยของเราเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับหรือว่าภาคใต้ก็ตามมาพอกันสักหน่อยนะครับว่ามีที่ไหนพองเนาะเริ่มจากภาคเหนือของเราละกันนะครับผมรอยเลื่อนแม่จันนะครับผมอยู่ที่พื้นที่เจียงใหม่เจียงใหม่เจียงไฮ้เนาะแล้วก็เลยรอยเลื่อนแม่อิงอยู่ที่เจียงไฮ้มีรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนก็จะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ตากรอยเลื่อนแม่ทาก็จะอยู่ที่เจียงใหม่นะลำปูนแล้วก็เจียงไฮ้เนาะมันพาดยาวหน่อยรอยเลื่อนเถินนะครับอยู่ตีลำปางแปเนาะรอยเลื่อนพะเยาก็จะปกคลุมอยู่ตีพะเยาเจียงไฮ้ลำปางแล้วก็มีรอยเลื่อนปัวอยู่ตีนานมีรอยเลื่อนอุตรดิตถ์อยู่ตีอุตรดิตถ์มีรอยเลื่อนแม่ลาวอยู่ตีเจียงใหม่เจียงไฮ้นะครับผมแล้วก็มีรอยเลื่อนเวียงแหงอยู่ตีเจียงใหม่นะครับผมหลายๆรอยเลื่อนก็จะพาดผ่านอยู่ตีเจียงไฮ้เนาะจะได้ถ้าแต่ละปูนก็จะมีรอยเลื่อนแม่ทาเนาะที่เอาอาจจะได้มีผลกระทบนิดนึงนะส่วนภาคอื่นๆก็มีรอยเลื่อนเช่นกันนะครับผมรวมเป็น16กลุ่มรอยเลื่อนเนาะทางประเทศของเฮายกตัวอย่างแค่รอยเลื่อนที่อยู่ในภาคเหนือละกันนะแต่ตรงนี้นะครับอยากจะย้ำว่าการตีจังหวัดของเฮาเนี่ยอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเนี่ยมีพลังอยู่ไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นหรือต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเพิ่มคือหน่วยงานตีเกี่ยวข้องนี่แหละนำมานะครับผมเฝ้าระวังติดตามศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมคือมันมาคืนพิเศษนั่นเองนะครับใจว่าสำหรับสางความกลัวกับปีหนองประชาชนเนอใครฟังวันนี้ไปกลัวเตือนเนอนะและภาคลาดเฝ้าระวังจะได้นะครับผมก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละครับผมที่พิสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวมันเป็นมีอยู่ทั้งหมดนะครับผม111สถานีเลยเนอะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินนะครับผมทั้ง55สถานีแล้วก็มีสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก19สถานีด้วยกันดังนั้นแล้วก็ไว้วางใจได้นะครับผมขนาดเดียวกันนะครับผมกรมทรัพยากรธรณีเปิ้นก็ทำหน้าที่สำรวจทำหน้าที่ศึกษาแล้วก็ติดตามการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนต่างๆนะครับสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานน่าจะมีเตือนหนึ่งเนาะที่มีการถล่มของตึกต่างๆอันกระนั้นจะเป็นขั้นที่มีความรุนแรงพอสมควรแต่คำว่าส่วนใหญ่นะครับไม่ได้รุนแรงไม่ได้หมายความว่าเราจำเตรียมความพร้อมเนาะการหู้ก่อนเตรียมก่อนแล้วก็เมื่อเกิดเหตุเนาะเราก็จะหู้ว่าเราจะต้องเหยียดอย่างพองแต่ตีมาถึงเรื่องที่สำคัญละกันตีเฮาหลายๆคนมีการตั้งคำถามก็คือในเรื่องของเซลล์บรอดแคสต์เรื่องการแจ้งเตือนนั่นเองนะอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเป็นระบบที่สามารถส่งข้อความเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ฟังทุกท่านนี่แหละอย่างรวดเร็วนะและดันเมื่อเกิดสถานการณ์เข้าเกณฑ์ละกันเฮาก็จะมีการได้รับแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของเฮาเพื่อเฮาฮู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพ้องควรจะเหยจะได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินไหวทุกครั้งจะต้องมีเซลล์บอร์ดแคสต์เข้ามาในโทรศัพท์ของเฮาเนอะเพื่อเป็นมีเกณฑ์เหมือนที่น้องอั้นบอกไปนะเกณฑ์อะไรพ้องนะครับผมสำหรับแผ่นดินไหวบนบกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกณฑ์อยู่ที่ขนาด 4.0 ขึ้นไปปิ้นถ้าปิ้นแผ่นดินไหวบนบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะเกณฑ์ไปก็คือ 6.0 ขึ้นไปถึงจะส่งข้อความและถ้าเป็นแผ่นดินไหวบนบกหรือนะครับผมในทะเลบริเวณอันดามันต้อง7นะครับ 7.0 ขึ้นไปนะแล้วก็กรณีที่เฝ้าระวังในเรื่องของสึนามิเนาะจะพิจารณาแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ขึ้นไปนะ 7.6 ริกเตอร์ขึ้นไปแล้วก็มีความลึกประมาณ100กิโลเมตรเนาะตัวเลขเหล่านี้นะครับผมพี่น้องประชาชนต้องจำก็ได้นะการท่องจำต้องจำทั้งหมดก็ได้แต่สิ่งที่ควรหูเนาะหากโทรศัพท์ของเฮามีการแจ้งเตือนมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือเซลล์บอร์ดแคสต์นั่นแหละอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็อย่าเพิ่งส่งต่อข้อมูลไปยังที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแล้วถ้าสมมติทำเตือนดีอีดีกว่าถ้ามีข้อความเข้าไปเฮาจะต้องแบบฮู้ก่อนอย่าตกใจนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็อ่านให้ดีนะว่าเป็นยังไงพอ1 2 3เนาะแต่ถ้าสมมติว่ามีข้อความต่างๆที่ส่งมาทาง LINE ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมอันนี้ต้องเช็คข้อมูลให้ดีเนอะซัมเตอร์มันมีข่าวลวงข่าวปลอมทำให้เขาตกใจดังนั้นแล้วต่างสติก่อนอ่านข้อความละเอียดดูให้ถูกว่าอันนี้แตกก่อเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
หันแล้วลองเข้ามาอ่านติกรมอุตุก็ได้กรมป้องกันและบรรเทา

สารภัยก็ได้เนอะพอข้อมูลเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มีการตรวจสอบแล้วนะดังนั้นแล้วสิ่งแรกก็คือตั้งสติเนอะแล้วก็อย่าใจรีบนะครับผมหากอยู่ตีสูงเนื่องจากว่าการใจรีบมันอาจจะแบบตึกพังซัมเตอร์ก็อาจจะทำเหอโครงสั่งบิดเบี้ยวไฟดับพองเฮาก็จะลุ้มได้ดังนั้นแล้วการอพยพก็ลงจากบันไดนะครับผมมาอยู่ตีลงแจ้งนะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลข่าวสารตัวติดตามของภาครัฐก็ได้อันนี้ก็จะแม่นยำหน่อยนะประชาชนนะครับจะต้องหูแล้วก็เข้าใจมีการเตรียมความพร้อมหูเท่าทันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็สื่อต่างๆด้วยแผ่นดินไหวนะครับผมอาจจะบอกลงหนามใดนะครับผมแต่เราสามารถเตรียมตัวลงหน้าใดเนาะเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วขณะนะครับผมดังนั้นแล้วเราก็จะแจ้งเตือนให้เร็วที่สุดเฮ้ยพี่น้องนะครับผมในเตรียมความพร้อมแต่จะได้แล้ววันนี้ที่เอามาบอกกันก็คือเพิ่งเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหากมันเกิดสถานการณ์มาได้ปุ๊บเราก็จะพร้อมในการที่จะรับมือมันนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้ข่าวละปูนวันนี้หลังจากตีเฮาไปติดตามในเรื่องของแผ่นดินไหวกันไปแล้วนะครับผมเฮาจะปิดมาพอในเรื่องของจังหวัดเฮาสักหน่อยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดเนาะเมื่ออู่ถึงยาเสพติดเนาะหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องของตำรวจก่อนนะหรือเป็นเรื่องของคนอื่นก่อนที่เขาไปในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะแต่ความจริงแล้วปัญหาเนี่ยมันไกลตัวเฮาขนาดเลยนะครับผมเพราะว่าหากยาเสพติดเนี่ยเข้ามาถึงสถานตีการสถานที่ทำงานสถานสถานศึกษาหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวเนาะอาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นของเฮาเองเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกหลานของเฮารวมไปถึงชุมชนตัวเองมันก็จะส่งผลกระทบไปหมดนั่นแล้วนะมันเป็นดอกเริงตีหนาปิ้นโฮงแล้วก็จะต้องมาเตรียมตัวกันนะครับผมสำหรับเจ้าละปูนเนาะวันนี้ก่อนเลยปาทุกท่านนะมาดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวของจังหวัดละปูนของเฮาให้กันสักหน่อยว่ากำลังเยอะยังกันพองนะครับผมในเรื่องของยาเสพติดนะต้องบอกว่าเป็นเยอะหลายด่านเหมือนกันเนาะตั้งแต่ในเรื่องของสถานประกอบกิจการนะครับผมไปจนถึงเยาวชนครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับผมเมื่อแต่ว่านี้ที่ผ่านมาในช่วงบ่ายๆเพิ่งก็จะมีการประชุมเนาะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการกันกองรับรองมาตรฐานการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการปี69นี้นะครับผมโดยท่านโยธินประสงค์ความดีในแหละท่านรองผู้ว่าของเฮาก็เป็นตบโพในการนั่งประชุมนะครับผมหลายคนสงสัยว่ายิ่งอย่างสถานประกอบกิจการต้องมีมาตรฐานด่านการป้องกันยาเสพติดโตยเนาะลองนึกภาพง่ายๆนะครับผมโรงงานบริษัทแห่งหนึ่งเนาะอาจจะมีพนักงานต่างๆลักซิบลักร้อยลักปานขึ้นไปหาสถานที่เหล่านี้นะครับผมมีการป้องกันบ่ฮู้เท่าทันในเรื่องของยาเสพติดหรือว่าการรับรองหรือแนวทางการป้องกันต่างๆเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยผลกระทบมันใจแข็งคนเดียวมันจะกระทบไปหมดเลยนะเพื่อนร่วมงานครอบครัวการทำงานแล้วก็ความปลอดภัยของโรงงานตัวเองฉะนั้นแล้วแนวคิดสำคัญก็คือการใจดูแลแขกใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันต้องแก้ปัญหาในเรื่องของระบบนะครับการดูแลตัวนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปูนจึงได้ประชาสัมพันธ์ลักเกียนความพร้อมแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสถานประกอบกิจการตีมีระบบจัดการด่านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ตรวจแล้วก็ประเมินตามเกณฑ์นะครับผมกำหนดเนาะของปี69นี้สถานประกอบการนะครับผมตีเข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์ร่วม16แห่งเนาะในจำนวนเนี่ยเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการประเมินรายใหม่1แห่งแล้วก็แฮม15แห่งเนี่ยเป็นรายเดิมนะครับผมที่มีการต่ออายุในเรื่องของมาตรฐานนะครับผมคณะกรรมการได้ตรวจสอบประเมินแล้วก็เห็นควรเนาะสถานประกอบกิจการ16แห่งเนี่ยได้รับมาตรฐานอย่างถูกต้องนะเรื่องนี้นะครับผมอาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของโรงงานของบริษัทแต่แล้วเนี่ยเป็นผลลัพธ์กลับมาถึงประชาชนโดยตรงแน่นอนเลยเพราะว่าแรงงาน1คนเนี่ยมันได้มีสถานะแขกพิพนักงานนะปิ้นปอปิ้นแม่ปิ้นสามีปิ้นภรรยาแล้วก็เป็นสมาชิกในชุมชนตัวหาสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยมีความหูมีระบบเฝ้าระวังก็จะช่วยลดโอกาสที่คนเราเนี่ยจะปิกไปเกี่ยวของกับยาเสพติดแล้วก็เท่ากับช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนไปพร้อมๆกันตัวนะครับผมแต่การแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยจะทำเฉพาะในเรื่องของวัยทำงานก็ไม่ได้พอมีทั้งกลุ่มในติดต่องมาช่วยเหลือกันก็คือเด็กแล้วก็เยาวชนในวันเดียวกันนี่แหละครับผมก็มีการเคลื่อนไหวนะของการสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวของจังหวัดลำปูนนี่แหละโดยมีตบโผเป็นท่านผู้ว่าของเขาท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์นะครับผมเปิ้นก็นั่งเป็นประธานแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องเนี่ยมันจะฝากโดยได้โดยหนึ่งทำเนาะเปิ้นเอามาศูนย์กันทำเลยนะว่าจะปิ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานการศึกษานะครับผมเพราะปัญหาเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนเนาะเด็กคนนึงนะครับเริ่มต้นเกี่ยวของกับอบายมุขหรือยาเสพติดเนี่ยอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเหตุผลเดียวนะบางคนนะครับผมอยากร้องบางคนได้รับอิทธิพลจากเปิร์นบางคนนะครับสภาพแวดล้อมดีต่อใดนะมีความเสี่ยงบางคนก็มีปัญหาครอบครัวนะครับผมแล้วก็สามารถบอกใครได้ดังนั้นแล้วเฮาก็จะรอให้เด็กเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเนี่ยใดเนี่ยมันสายเกินไปเปิร์นจึงมีแนวทางในการที่จะป้องกันเน้อสร้างภูมิคุ้มกันหื่นละอ่อนเปิร์นมีการค้นหามีการคัดกรองละอ่อนเนอในสถานศึกษาในกลุ่มต่างๆนะครับผมแล้วก็อย่ารอให้ปัญหามันใหญ่จนแก้มได้เพื่อจะพอในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงผู้ปกครองก็ร่วมมือกันได้นะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันหื่นละอ่อนเนาะแล้วก็ลดปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงนะหากใครติดแล้วนะในเรื่องของการลงพิษไปติดแล้วก็มีในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูมาเกี่ยวข้องโดยถ้าบำบัดฟื้นฟูเสร็จแล้ว ก็มีการคืนคนสู่สังคมนะครับผมจากนั้นเราก็เปิดโอกาสให้เปิ้นนะผู้กระทําผิดหรือผู้ลงผิดเนี่ยเข้าไปสู่สังคมแล้วก็ได้ทําความดีได้ประกอบอาชีพเพิ่มเติมหนึ่งนะสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยเหมือนที่เปิ้นมีการประชุมก่อนหน้านี้ที่เฮาเล่ากันฟังเนาะจากนั้นแล้วอันนี้ก็เอามาอู่คุยกันฟังว่าปัญหาหมู่เนี่ยในเรื่องของยาเสพติดมันแก้ที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งได้มาต้องร่วมมือกันนะสุดท้ายต้องฝากไว้การแก้ปัญหายาเสพติดไม่มีหน่วยใดที่ทำสำเร็จเพียงลำพังภาครัฐต้องมีหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายสถานศึกษาก็จอยสร้างผู้คุมกันสถานประกอบการก็จะดูแลในเรื่องของการทำงานเนาะชุมชนก็เฝ้าระวังที่สำคัญครอบครัวก็อย่าปล่อยมือลูกหลานเหอไปสู่ยาเสพติดกันนะครับผมยาเสพติดมันจะเรื่องไกลตัวเนาะการป้องกันจึงใจหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะมาช่วยกันยับยั้งในเรื่องของยาเสพติดอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการดำเนินการของจังหวัดลำพูนละกันเนาะช่วยกันคนละไม้ละมือยาเสพติดจังหวัดลำพูนมีแน่นอนนะครับผมจะได้เราฝากติดตามการกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้ต้องลากลับไปก่อนแล้วปะกันใหม่วันพุธเนาะสวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPAเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ40,000รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุน การสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Passเพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวน์ให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าGDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับ สำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเอาเรื่องเที่ยวเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสโดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน433ล้าน 519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่า ไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงภัทดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงที่ไม่ใช่การช่อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานนวงเหนี่ยวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกนวงเหนี่ยวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ2เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกส์